ความสำเร็จในชีวิตให้เกิดขึ้นกับเราคณะสงฆ์อนุโมทนาสาธุการกับท่านฐานะบริทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบูชาธรรมด้วยการปฏิบัติบูชาและอามิสบูชาในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชิวบารมีธรรมของอุยอาจารย์มหาตนะอุบาสิกาจา

0: หลายได้ตั้งใจกระทำว่าดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภารวะปัจจัยทรงพ้นตนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบริทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งในอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จผลดังกำมันเพื่องมาดปรารถนาวดีแล้วตั้งใจเวลาชมทุกประการอันหนึ่งมาถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มึงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจนึกถึงบุญน้อมบุญนี้บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้บุพการีและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณกันนะหิยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารัง

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญคณะประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลนี้เป็นสมบัติใจเอาไว้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบคณะกรรมการจัดงานขออนุโมทนาบุญต่อกัลยาณมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววรรณกัลยาณมิตรธนิสรหริรักษ์ครอบครัวและบริษัทในเครือรวมทั้งคลินิกทุกสาขานะครับที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ครับ
2: และอีกสักครู่นะคะคณะพระภิกษุสงฆ์ท่านก็จะได้เมตตามารับบิณฑบาตจากพวกเราเหล่าญาติโยมสาธุชนทุกๆคนแล้วนะคะในวาระสำคัญนะคะปีที่58ของวันธรรมชัยค่ะวันนี้เราจะได้มาสั่งสมบุญใหญ่ให้บังเกิดขึ้นเป็นเสบียงบุญแก่ชีวิตของเราแล้วนอกจากนี้เราจะได้น้อมถวายบุญอันยิ่งใหญ่นี้บูชาธรรมแด่พระพ่อผู้เป็นต้นบุญต้นแบบแห่งชีวิตของเรานะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านเข้านั่งประจำพื้นที่นะคะหาพื้นที่นั่งอันเหมาะสมเตรียมกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะเราจะได้สั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่มีประมาณแล้วน้อมบูชาธรรมบุญนี้แด่พระพ่อผู้เป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของเราทุกๆคนนะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะนั่งลงนะคะนั่งลงประนมมือสวยๆเตรียมพร้อมถวายการต้อนรับแด่หมู่สงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: ใครคนหนึ่งทั้งชีวิตอุทิศศาสตร์ใครคนหนึ่งซึ่งทั้งชาติช่วยชนผองใครคนหนึ่งซึ้งใจลูกผูกพันครองใครคนหนึ่งล้านใจป้องถวายชีวา
1: ใครคนหนึ่งซึ้งแจ้งธรรมดำรงจิตใครคนหนึ่งชีพอุทิศเทิดศาสนาใครคนหนึ่งเฝ้าสอนสิทธิ์จิตเมตตาใครคนหนึ่งสร้างบุญญาบ่มบารมี
0: 27เดือนสิงหาจันทราผ่องท่านถือครองบวชพระประเสริฐศรีเป็นหน่อเนื้อพุทธางกูลแก้วบารมีสร้างคนดีสร้างวัดขจัดมาร
1: า27สิงหาคมบรมพิสุทธิ์

ุรุษมุ่งประกาศพุทธศาสนาแจ้งความจริงโลกชีวิตธรรมวิชาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์

0: รกเผ่าพันตะวันมั่นแก่นสารดำเนินตามรอยบาทศาสดาจารย์แนวปณิธานมุ่งสืบสารที่สุดธรรม
1: เพราะมีท่านจึงมีเหล่าลูกศิษย์ทั้งชีวิตรู้เป้าหมายไม่ถลำเกิดมาสร้างบารมีท่านชี้นำได้แจ่มแจ้งได้จดจำสำนึกกมล
0: ท่านห่วงใยเมตตาประชาสิทธิ์ท่านทุ่มเทกายจิตสร้างกุศลท่านแนะนำธรรมะเสียสละตนท่านสู้ทนเทิดศาสีพลีสร้างบุญ
1: วาระเลิศของเราเหล่าลูกหลานร่วมสืบสารทุ่มชีวิตสนับสนุนร่วมตักบาตรทอดพระป่าแด่นาบุญน้อมรำลึกบูชาคุณบูชาธรรม
0: ขออำนาจพลานิสงส์จงส่งผลบันดาลดลให้พระพ่อเป็นสุขล้ำปลอดกังวลทำหน้าที่แท้จริงนำเผยแผ่ธรรมได้ดังใจตลอดกาล
1: ขอผลบุญวันธรรมชัยอันประเสริฐสมบัติเลิศให้บังเกิดแก่ลูกหลานให้ร่ำรวยด้วยธรรมทรัพย์สลิงคารสุขสราญเบิกบานสุขเปรมปี
0: ด้วยผลแห่งพลานิสงส์มหาทานโลกียทรัพย์อันไพศาลในการนี้อริยทรัพย์นับประมาณทัพทวีตามติดพ่อตราบชีวีถึงสุดธรรม
2: ขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมนำอาหารตักบาตรขึ้นมากล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
0: สุทินัง
2: วตเมธานัง
0: วตเมธานัง
2: อาสวัคคยาวหัง
0: อาสวัคคยาวหัง
2: โหตุ
0: โหตุ
2: ขอผลแห่งทาน
0: ขอผลแห่งทาน
2: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
2: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
2: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
2: ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้ารับบาตรจากสาธุชนในโอกาสนี้ครับ
0: และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ค่ะ

ท่านครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเนื่องในวันธรรมชัยวาระครบ58ปีพิธีกรรมงานบุญจัดขึ้นณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย

0: บริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสำหรับท่านประธานบุญพิธีตักบาตรที่นำสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันคุณธนิสรหริรักษ์ครอบครัวบริษัทในเครือและคลินิกทุกสาขาโดยตลอดช่วงเวลาของการถวายทานนี้ขอให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญและขอให้ทุกท่านยังความปลื้มปิติใจในบุญให้บังเกิดขึ้นทั้ง3วาระทั้งก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเรานั้นจะได้ทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปให้เราทำใจเสมอประหนึ่งว่าทุกท่านกำลังร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ในสถานที่จริงและได้น้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยมือของเราเองครับ
1: You're now watching GBN live broadcast of the morning alms offering ceremony in honor of Dharmashai Day taking place at the fifth gate of the Great Dharmakaya Hall Wat Prathamakaya Temple in Pathum Thani Province. We have just strongly recited the words of alms offering and the lay people representatives for today is Dr. T. Pan Khiawan, Kun Thanisorn Harinlak, along with the affiliate companies, their families, and all branches of clinics. Throughout the entire almsgiving ceremony, I would like to invite viewers to keep your minds continuously peaceful on all three occasions. That is the volition of the donor before the act, during the act, and after the act. Those with a pure and bright mind during these three phases will be bestowed with a huge amount of merits.
0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับการสั่งสมทานกุศลด้วยจิตที่ผ่องใสทำถูกทักขิณายบุคคลนั้นจะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีอันยิ่งใหญ่และยิ่งเราได้ถวายแด่เนื้อนาบุญผู้อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ผลแห่งบุญที่บังเกิดขึ้นจากการให้ทานอันยอดเยี่ยมนี้ย่อมมีพลานิสงส์อันไพบูลย์ดังเรื่องราวของพระอรหันต์รูปหนึ่งในที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายอัปปทานที่มีนามว่าพระสุจินติตะเถระซึ่งพระอรหันต์องค์นี้ในชาติหนึ่งพระเถระท่านได้เกิดเป็นชาวนาอยู่ในพระนครหงสาวดีเลี้ยงชีพด้วยการทำกสิกรรมครั้งนั้นผลผลิตในนาข้าวสมบูรณ์ดีข้าวกล้าออกรวงและเมื่อถึงเวลาข้าวแก่ดีแล้วท่านจึงคิดตามวิสัยของผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาว่าจะเป็นการไม่สมควรเลยที่เราจะบริโภคข้าวนี้ก่อนที่จะได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เสียก่อนเมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วจึงได้นำเอาข้าวที่เป็นข้าวใหม่จากนามุ่งตรงไปเพื่อเข้าเฝ้าพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่ร่าเริงและปลื้มปิติครับเมื่อมาถึงแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าวกล้านี้สมบูรณ์ อีกทั้งพระองค์ก็กำลังประทับอยู่ณที่แห่งนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้มีปัญญาจักษุของพระองค์จงทรงพระกรุณารับข้าวกล้าเหล่านี้ด้วยเถิด
1: Dear viewers practicing generosity with a wholesome mind and making offerings to worthy recipientsThose who have overcome or striving to overcome the three unwholesome roots of greed, hatred, and delusion can bring immeasurable amount of merit. This is illustrated in the story of the elder Sujin Tita as recorded in the Legends of the Theras. Before attaining arahatship, he was a farmer in the city of Hamsavati. His rice fields were abundant, and when the new crop was ready to harvest, he reflected,It would not be right for one to understand what is wholesome to enjoy the finest part of this harvest without first making an offering to the monks. The Buddha, along with the Sangha that he established, are the unsurpassed field of merit. I shall offer the first of my new crop to them. He then gathered the finest grain of his fields and then went to the Buddha Patumutara. After paying homage at the Buddha's feet, he said,The new crop of grain has flourished. You are the worthy one of receiving these offerings. Out of compassion for me, my Lord, please accept this offering.

0: offering.
1: เมื่อพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดับคำกราบทูลของชาวนาแล้วจึงตรัสขึ้นว่าทานที่ให้ในสงฆ์ย่อมมีผลมากข้าวกล้าของท่านนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันควรให้ในหมู่สงฆ์ท่านจงนำเอาภิกษุทั้งหลายไปสู่เรือนของตนแล้วจงถวายสิ่งที่มีอยู่ในเรือนซึ่งท่านได้ตกแต่งแล้วเพื่อภิกษุสงฆ์เถิดเมื่อชาวนาได้รับฟังเช่นนั้นจึงกราบนิมนต์เหล่าพระภิกษุไปสู่เรือนของตนตามพระดำรัสของพระพุทธองค์และได้น้อมถวายทายธรรมที่ตกแต่งไว้ในเรือนแด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้ดีแล้วนั้นและเพราะความตั้งเจตนาไว้ดีแล้วเมื่อชาวนาได้ละจากอัตภาพความเป็นมนุษย์ไปก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงร่างพร้อมไปด้วยวิมานทองเปล่งปลั่งสูงถึง60โยชน์และกว้างถึง30โยชน์ด้วยผลแห่งบุญที่ได้กระทำไว้ในครั้งนั้นนั่นเองครับ
0: Upon hearing the young man's request, the Buddha Patthumuttara said, "This assembly of monks is upright, established in wisdom and virtue. Merit gained by making offerings to Sangha bears great fruit. The finest part of your new crop should be offered to these monks."Dear giver, invite the monks of the assembly to your home and offer them whatever you have prepared with a joyful and generous heart. Following the Buddha's guidance, he invited the Sangha to his home and offered alms with a bright and joyful mind. Through this merit, which he made with a firm faith and sincere resolve, when he passed away from the human realm, he was reborn in Tavatimsa heaven,blessed with a magnificent celestial mansion.
1: และด้วยผลแห่งบุญที่ท่านได้ถวายข้าวใหม่แด่พระภิกษุสงฆ์ตามส่งผลให้ท่านได้เสวยราชสมบัติในเทวโลกถึง 3,000 ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ500ครั้งและเป็นพระเจ้าประเทศราชโดยขนาดนับไม่ได้อีกทั้งยังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่เป็นผู้ที่ได้ทรัพย์อันนับประมาทมิได้และยังเป็นผู้ที่ไม่มีความบกพร่องในโภคทรัพย์สมบัติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่ส่วนยานช้างยานม้าวอและคานหามท่านก็ได้ครอบครองในทุกสิ่งนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่ผ้าใหม่ผลไม้ใหม่โภชนะที่มีรสเลิศใหม่นี้บังเกิดขึ้นได้ก็เป็นอานิสงส์ของการถวายข้าวใหม่อีกทั้งผ้าไหมผ้ากำพลผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่ที่ได้ถวายรวมไปถึงหมู่ทาสีหมู่ทาสนารีและที่มีการประดับประดาอย่างสวยงามบริบูรณ์บังเกิดขึ้นก็เป็นผลจากการถวายข้าวใหม่ทั้งสิ้นแม้แต่ความหนาวหรือความร้อนก็ไม่สามารถมาเบียดเบียนท่านได้เลยครับ
0: Through the great merit of offering rice to the Sangha, he was reborn among the 33 gods, enjoying divine happiness on three occasions and being reborn as a monarch five times. Throughout his many cycles of rebirth, he was blessed with abundant and unlimited wealth, never lacking in material possessions. He was provided with magnificent elephants and horses, luxurious palanquins and chariots,fine silk garments, woolen blankets, and every kind of treasure. He never suffered from extremes of heat or cold, nor he was troubled by illness or burning fever.
1: คุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกครับเราจะเห็นได้ว่าการน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นเป็นธรรมเนียมที่ดีงามที่ปฏิบัติกันต่อมาของชาวพุทธว่าเราจะต้องคัดสรรแบ่งของที่ดีที่เลิศถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ก่อนตนบริโภคเสมอนะครับหรือจะเรียกง่ายๆว่านึกถึงพระก่อนนึกถึงตนเองและเวลาที่เราเลือกสิ่งของที่จะไปถวายพระนั้นก็เลือกสิ่งที่ประณีตที่สุดนั่นแสดงถึงน้ำใจอันงดงามและรู้จักหลักของการทำบุญที่ถูกต้องว่าการถวายวัตถุทานที่ประณีตเลิศพิถีพิถันเช่นนี้ย่อมทำให้ผู้ถวายนั้นได้แต่ของที่ประณีตของที่เลิศเช่นกันครับ
0: As we can see, offering the finest gift to the Sangha is a beautiful Buddhist tradition. It is customary to set aside offerings for the monks before taking anything for yourself. In simple terms,

0: thinkings of the monks before thinking of oneself. When selecting items to offer, Buddhists traditionally chose the finest and most exquisite portions. This reflects a generous and a thoughtful heart, as well as an understanding of the proper way to make merit. The more carefully and generously we offer, the more refined and abundant the blessings we will receive in return.
1: รวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับ
0: สาธุ
1: ในเช้าวันนี้ที่เราได้สร้างมหาทานบารมีสั่งสมทานอกุศลจากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบุญแรกของวันนะครับถือว่าเราได้ทำตามหลักวิชาแล้วก็เป็นผู้ที่ขวนขวายในการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็ขอให้ทุกท่านทำตามหลักวิชานะครับคือการระลึกนึกถึงบุญระลึกนึกถึงความปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นทั้ง3วาระนั่นก็คือก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำไปแล้วครับเพราะเมื่อบุญส่งผลแล้วจะทำให้ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติมีความสมบูรณ์ตั้งแต่ช่วงปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยนั่นเองครับ
0: The two of us would like to rejoice in everyone's merit from today's event and we are lucky to be here offering alms to a large group of monks. The Lord Buddha once stressed that a meritorious action only arises out of volition, that is, the volition of the donor before the act, during the act, and after the act. Those with a pure and bright mind during these three phases will be bestowed with prosperity throughout all stages of life, childhood, adulthood, and old age.
1: คุณผู้ชมครับสำหรับกำหนดการกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยประจำปีพุทธศักราช2569มีดังต่อไปนี้ครับเวลา 9:30 นาทีเป็นช่วงเวลาธรรมกายคือเวลาที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดจากนั้นเวลา 10:45 นาทีผู้มีบุญทั่วโลกจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ภาคบ่ายครับณห้องแก้วสารพัดนึก1เวลา 13:30 นาทีเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569เวลา 15:40 นาทีครับท่านประธานสงฆ์อ่านโอวาทและผู้มีบุญจะได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ภาคค่ำณมหารัตนวิหารคตเวลา 18:20 นาทีพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยเวลา 19:15 นาทีสาธุชนทั่วโลกร่วมกันปฏิบัติธรรมเวลา 19:30 นาทีประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาต่อด้วยพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้ครบ 8,658,585,858 จบครับ
0: And now let us take a look at today's meritorious schedules. At 9:30 a.m., devotees around the world will join together in meditation, purifying their body, speech and minds in order to attain the inner Dhammakaya. 10:45 a.m., devotees around the world will join the ceremony to offer audio-visual equipment for the 82nd birthday of 82nd birthday building of Longpo Thammachayo, as well as offer meals to the large monastic community as Sankadana. 1:30 p.m., the afternoon session at Hongkao Salapatnuk, the robes offering ceremony will be held to offer audio-visual equipment for the 82nd birthday building of Longpo Thammachayo, along with the ceremony to support the Gathena ceremony of Upathamakaya and the 30,000 temples Gathena project throughout Thailand. This is the first of 2026. At 3:40 p.m., the Dhamma Cement. The presiding one will be delivered Dhamma Cement, giving merit makers around the world the opportunity to listen his valuable words of wisdom. 6:30 p.m., at the Grand Meditation Stadium, the candle lighting ceremony will be held in celebration of the Dhammachai Day. 7:15 p.m. People around the world will together join in meditation.

0: 7:30 p.m., the presiding monk will lead the congregation in making wishes and spreading loving kindness. The evening will conclude with the ceremony to ring the golden Dhamma bells to celebrate the completion of chanting 8,658,585,858 rounds of the Majjhagapatana Sutta words. We have now reached the end of the live broadcast of the morning alms offering ceremony in honor of Dhamma Chai Day. However, you can continue to watch the live broadcast and accumulate merit throughout the day on various platforms of JBN US. And on behalf of JBN live broadcast team, Khun Thiraphat Rueongrot and I, Gon Gonawuchit Phan, would like to say thank you for joining us this morning. Rejoice in your merit, ka.
1: ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเนื่องในวันธรรมชัยปีที่58เช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ได้ตลอดทั้งวันครับอย่าลืมรักษาใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในวันสำคัญวันนี้ด้วยครับคุณกรกนกวิชิตพันธ์พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์ลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่169จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชเมื่อทรงสดับคำทูลเชิญของมโหสถจึงเสด็จพระดำเนินออกจากมิถิลานครพร้อมเหล่าข้าราชบริพารตามเสด็จอีกมากมายเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วมโหสถก็นำเสด็จเท้าเธอและคณะเข้าสู่พระนครที่สร้างถวายครั้นถึงเวลาเย็นพระเจ้าวิเทหราชจึงส่งราชทูตนำพระราชสารไปถวายพระเจ้าจุลนีว่าบัดนี้หม่อมฉันมาถึงปัญจาลนครแล้วขอพระองค์โปรดทรงพระราชทานพระราชธิดาให้แก่หม่อมฉันเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่หม่อมฉันสืบไปฝ่ายพระเจ้าจุลนีเมื่อทราบความในพระราชสารแล้วก็ทรงมีพระหทัยโสมนัสเปรมปรีทรงดำริว่าวิเทหราชดิ้นรนมาถึงจนได้คราวนี้ล่ะเราจะไม่ปล่อยให้มันรอดพ้นไปได้อีกเป็นอันขาดพระเจ้าจุลนีทรงพระราชทานรางวัลให้แก่ทูตเหล่านั้นพร้อมกับฝากพระราชสารกลับไปถวายพระเจ้าวิเทหราชว่าบัดนี้หม่อมฉันพร้อมแล้วที่จะถวายพระราชธิดาแด่พระองค์ขอเพียงพระองค์ทรงกำหนดฤกษ์ยามที่เหมาะสมเพื่อสุภวาระแห่งพระราชพิธีอาวาหมงคลในครั้งนี้เถิดพระเจ้าวิเทหราชจึงมีรับสั่งให้อำมาตย์คำนวณหาพระฤกษ์ทันทีเมื่อได้พระฤกษ์ตามที่ทรงพอพระทัยแล้วท้าวเธอก็ให้ราชทูตนำพระราชสารไปทูลพระเจ้าจุลนีว่าวันนี้แหละฤกษ์ดีขอพระองค์จงส่งพระราชธิดามาเถิดพระเจ้าจุลนีก็ทรงตรัสตอบกลับไปว่าหม่อมฉันจะส่ง

ไปเดี๋ยวนี้จากนั้นทรงมีพระราชบัญชาให้เหล่าเสนาตระเตรียมกองทัพใหญ่18กองทัพพร้อมกับให้สัญญาณแก่พระราชาทั้ง101พระองค์ว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมใจกันเด็ดหัวศัตรูผู้ขาดเขลาเมื่อพระเดชศึกได้แล้วเราถึงจะกลับมาดื่มฉลองชัยบาลกันให้มโหฬารทีเดียวสิ้นพระกระแสรับสั่งของพระเจ้าจุลนีกองทัพทั้งหมดก็เคลื่อนพลออกจากปัญจาลนครทันทีก่อนเสด็จออกจากปัญจาลนครพระเจ้าจุลนีทรงรับสั่งให้พระนางสลากเทวีพระราชมารดาพระนางนันทาเทวีพระอัครมเหสีพระราชกุมารปัญจาลจันทะและพระราชธิดาปัญจาลจันทีประทับอยู่ภายในพระตำหนักเดียวกันทั้งสี่พระองค์โดยมีเหล่านางสนมกำนันแวดล้อมครั้นทรงหมดห่วงแล้วพระองค์จึงเสด็จออกจากพระนครเข้าสมทบกับกองทัพใหญ่ซึ่งเดินทัพล่วงหน้าไปก่อนแล้วขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชประทับนั่งภายในพระราชมณฑีที่ประดับประดาอย่างงดงามห้อมล้อมด้วยเหล่าอาจารย์ทั้งสี่และข้าราชบริพารที่ตามเสด็จทรงรอคอยเวลาที่จะได้พบพระราชกุมารีปัญจาลจันทีด้วยพระหฤทัยจดจ่ออยู่ทุกขณะเหมือนบุรุษผู้ไร้เดียงสาอ้าแขนรอรับความตายที่พญามัจจุราชหยิบยื่นให้ฝ่ายพระเจ้าจุลนีทรงยกกองทัพใหญ่มาถึงที่หมายเร็วกว่าที่ทรงคาดไว้ทันทีที่มาถึงที่หมายพระองค์ทรงมีรับสั่งให้แม่ทัพในกองนำกำลังเข้าล้อมพระนครนั้นไว้อย่างแน่นหนาเวลานั้นดวงตะวันลาลับขอบฟ้าไปแล้วแสงคบเพลิงนับแสนแสนถูกจุดขึ้นส่องสว่างไปทั่วบริเวณไฟจากคบเพลิงเหล่านั้นต่อให้เอามากองรวมกันก็คงไม่ร้อนแรงเท่าเพลิงโทสะที่ลุกโหมอยู่ภายในพระหฤทัยของพระเจ้าจุลนีพระองค์ทรงเก็บความเครียดแค้นนั้นมานานนับแรมปีและรอคอยโอกาสที่จะปลดเปลื้องให้หมดสิ้นในวันนี้วิเทหราชหน้าโง่จะหนีไปไหนพ้นพระเจ้าจุลนีทรงพระสวนพระสุรเสียงดังกึกก้องห้าวหาญฮึกเหิมราวกับกุมชะตาชีวิตของศัตรูไว้ได้แล้วครั้นแล้วจึงทรงรับสั่งว่าเอาเถอะพวกเราจงพักผ่อนให้สบายเถอะถึงอย่างไรพวกมันก็ไม่รอดแน่อดใจรอกันสักหน่อยเพียงไม่กี่ชั่วยามเท่านั้นก็จวนจะรุ่งอรุณแล้วถึงตอนนั้นเราจึงค่อยเข้าจู่โจมแล้วจับพระเจ้าวิเทหราชและมโหสถบัณฑิตมาฆ่าซะข่าวที่พระเจ้าจุลนีจะทรงยกทัพมาล้อมพระนครนั้นมโหสถทราบมาก่อนแล้วและพร้อมจะรับมือตลอดเวลาดังนั้นในเวลาที่กองทัพฝ่ายปัญจาลนครรุกคืบเข้ามาชิดกำแพงพระนครจริงๆมโหสถจึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยกิริยาอาการเป็นปกติคือการถวายการปรนนิบัติพระเจ้าวิเทหราชอย่างดีเยี่ยมและเลี้ยงดูผู้ตามเสด็จมาอย่างทั่วถึงทั้งอาหารสุราอย่างอุดมสมบูรณ์มโหสถบัณฑิตคำนวณดูไพร่พลที่ยกกันมาปิดล้อมก็คาดว่าคงจะยกกันมาหมดทั้งเมืองทีเดียวจึงได้เรียกทหารมา300นายแล้วสั่งว่าพวกท่านจงเดินทางไปตามเส้นทางอุโมงค์ลับนี้เมื่อถึงปัญจาลนครแล้ว
ก็จงจับพระราชมารดาพระมเหสีพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้า

อย่าให้เสด็จออกมาข้างนอกอย่างเด็ดขาดคอยตั้งเวรยามเฝ้าไว้จนกว่าเราจะไปถึงเมื่อเราไปถึงแล้วจึงค่อยนำไปพักที่ห้องโถงใกล้ประตูอุโมงค์ใหญ่ภารกิจนี้สำคัญถึงชีวิตทีเดียวดังนั้นพวกท่านจึงไม่ควรประมาทและอย่าให้พลาดเป็นอันขาดทหารเหล่านั้นรับคำสั่งแล้วก็พากันเดินทางไปตามอุโมงค์เล็กกระทั่งมาถึงตรงเชิงบันไดพระมหาปราสาทซึ่งเป็นปากอุโมงค์ทางออกและเห็นประตูกระดานไม้ซึ่งรองบันไดพระราชวังไว้ก็ช่วยกันเปิดออกครั้นออกจากอุโมงค์ได้แล้วจึงได้กรูกันเข้าไปภายในพระตำหนักโดยค่อยๆเข้าจู่โจมอย่างเงียบกริบแล้วจัดการมัดมือมัดเท้ายามเฝ้าประตูทุกจุดโดยมิให้ทันรู้ตัวพร้อมกับเอาผ้ามามัดปิดปากไว้มิให้ส่งเสียงตลอดจนนางสนมกำนันผู้คอยปรนิบัติขัตติยวงศ์ก่อนที่จะนำไปรวมกันไว้ในห้องมืดห้องหนึ่งในพระราชวังจากนั้นก็เข้าไปจัดการเครื่องเสวยที่จัดไว้ถวายพระเจ้าจุลนีกินทิ้งกินกว้างจนอิ่มแปร่แล้วก็ทำลายถ้วยโถโอชามจนแหลกละเอียดไม่เหลือชิ้นดี

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบาย

0: ิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี
1: ้ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

ขาว่าตั้งแต่ปี2537ขณะนั้นอายุเพียง10ขวบจุบันลูกกำลังเรียนอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีปี3ประตอนปิดเทอมภาคฤดูร้อนปีที่ผ่านมาลูกก็ได้มีโอกาสอบรมธรรมทายาทรุ่นที่32ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีค่าไว้มากมายเราได้ฟังคำสอนของคุณครูแม่ใหญ่มาโดยตลอดทำให้ทราบการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีลูกจึงไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาทุกชนิดตั้งใจรักษาศีล5ตลอดมาแต่ลูกก็สงสารเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มีโอกาสรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเขาล่านั้นอีกหลายๆคนยังไม่มีที่พึ่งของชีวิตเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองได้อย่างไรดังเช่นเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งของลูกครับ

0: ุราเช่นเดียวกับลูกเด็กกระโดดตึกอาคารเรียนจากชั้น4ลงมาอาการสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลใน1ชั่วโมงต่อมาในช่วงระยะเวลา7วันหลังจากการเสียชีวิตได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายอย่างดังนี้1หลังจากที่เพื่อนลูกเสียชีวิตซึ่งเป็นเวลาเช้าตอนบ่ายมีเพื่อนลูกหลายคนสังเกตเห็นสุนัขรู้จักไหมจ๊ะ
1: รู้จัก
0: มันไปดมดมในอากาศบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุเหมือนกับกำลังเล่นกับอะไรบางอย่างอยู่สองวันต่อมาเพื่อนสนิทของเพื่อน

รู้เพื่อนคนนั้นเข้าใจว่าเป็นพี่ชายของเพื่อนที่ตายมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จึงพิมพ์ข้อความทักทายไปแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆภายหลังยังทราบว่าไม่มีใครเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลย 3. คืนหนึ่งรปภ.ประจำตึกนั้นเห็นเหมือนมีคนมาร้องไห้อยู่ใต้ตึกแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร 4. ในเช้าวันครบรอบวันที่7หลังจากเสียชีวิตมีรุ่นน้องที่อยู่บนอาคารเรียนชั้น4เห็นคนปีนจากระเบียงตรงนั้นแล้วกระโดดลงมาจึงรีบวิ่งไปที่ระเบียงแต่ก็ไม่พบอะไรผู้ชายลูกคนนี้เป็นคนร่าเริงนะนิสัยดีเป็นนักกีฬาและก็เป็นนักร้องนำของวงดนตรีในคณะด้วยในวันเกิดเหตุถึงเขาได้คุยกับเพื่อนหญิงที่ระเบียงจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นข่าวเพื่อนลูกได้ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแทบทุกฉบับซึ่งเขียนไปในทิศทางนี้ก็มันน้อยใจจึงคิดสั้นซึ่งความจริงแล้วไม่มีใครทราบเรื่องราวที่แท้จริงเพราะขณะเกิดเหตุเพื่อนลูกอยู่กับเพื่อนหญิงตามลำพังเท่านั้นโลกและเพื่อนๆก็รู้สึกสะเทือนใจและก็เป็นห่วงเพื่อนคนนี้มากเพราะลูกทราบดีว่าการฆ่าตัวตายนั้นย่อมมีทุกขติเป็นที่ไปลูกจึงตัดสินใจชักชวนเพื่อนๆรวมกันได้7คนบวชหน้าไฟเขาในวันเผาซึ่งเป็นวันที่7พอดีนอกจากนี้ลูกยังได้ทำบุญเสาแก้ว300ต้นใส่ชื่อเขาเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทด้วยข่าวการกระโดดตึกของนิสิตนักศึกษานี้ไม่ได้มีแต่เพียงเพื่อนของลูกเท่านั้นแต่ยังมีข่าวแบบนี้อีกหลายรายในระยะเวลาไล่เลี่ยกันโดยยังอยากให้เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจเพื่อนๆนิสิตนักศึกษาทุกคนว่าปัญหาทุกอย่างนั้นมีทางแก้อย่าแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายไม่ได้ช่วยตนเองพ้นทุกข์เลยแต่กลับทำให้ตัวเองต้องทุกข์มากขึ้นไปอีกในปรโลกและญาติพี่น้องก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจไปด้วยเกิดผลกระทบตามมามากมายลูกอยากจะขอเล่าเรื่องตาของลูกดังนี้ค่ะดังนี้ครับตาของลูกเป็นคนจีนมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่อายุ5ขวบคุณตาต้องอดทนต่อสู้ชีวิตตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งกระสู่วัยหนุ่มคุณตาก็ได้มาตั้งโรงงานทอกระสอบที่ย่านฝั่งทนซึ่งอยู่กับใกล้ๆกับบ้านพักของคุณยายของลูกเจอนางเอกแล้วคุณตาลูกเป็นคนหนุ่มที่ผิวขาวรูปร่างสูงจะมีสาวโรงงานมาสนใจคุณตาหลายคนแต่คุณตาก็ไม่ได้สนใจใครเลยคุณยายเองก็ได้มีโอกาสรู้จักคุณตาตอนที่คุณยายสนใจจะเรียนทอกระสอบก็เข้าไปถามคุณตาว่าจะสอนให้ได้ไหมคุณตาบอกโอเคยินดีจะสอนให้สอนไปสอนมาก็คือ ตอนสุดท้ายคุณยายก็ไม่ได้ไปทำงานในโรงงานกระสอบแห่งนี้แล้วก็ไม่ได้สนิทกับคุณตาอีกต่อมาครอบครัวของยายสิได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยไม่ได้บอกให้คุณตาทราบส่วนโรงงานทอกระสอบของคุณตาต่อมาก็เกิดไฟไหม้คุณตาก็เลยต้องย้ายไปเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ทราบที่อยู่ของกันและกันหลายปีผ่านไปเรามาช่วยกันอธิษฐานนะวันหนึ่งคุณตาก็ได้บังเอิญพามาแถวบ้านใหม่ของคุณยายโดยไม่ทราบเลยว่าคุณยายพักอยู่แถวนี้จริงหรือเปล่าต้องมีแผนเด็ดขาดคุณตาก็ได้พบกับน้องสาวของคุณยายซึ่งกำลังเดินเล่นอยู่แถวนั้นพอดีคุณตาจำได้แล้วรู้สึกไงต่อดีใจมากบอยน้องสาวของคุณยายรีบพาไปบ้านของคุณยายทันทีเรื่องอื่นไม่คิดแล้วลืมไปหมดด้วยเหตุนี้เองทำให้คุณตาคุณยายได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งจึงสนิทกันเพราะในที่สุดก็แต่งงานกันคือเนื้อคู่กันแล้วยังไงมันก็ไม่แคล้วกันคุณตาเป็นคนดีขยันแข็งมีความอดทนสูงเป็นนักสู้ที่ไม่ย่อท้อชีวิตและเป็นคนไม่ติดเหล้าไม่เจ้าชู้ทำให้ครอบครัวมีความสุขฐานะดีขึ้นตามลำดับสามารถซื้อบ้านตัวเองและได้อยู่อย่างสุขสบายคุณตาเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารและชอบทานส่วนขาของสัตว์เช่นขาไก่ผ
ครับ

แล้วก็ขาหมูถูกต้องมีความเชื่อแบบคนจีนชอบไหว้เจ้าแต่ก็ไม่เคยขัดการทำบุญแบบไทยของลูกหลานคุณตาเคยมาวัดพระธรรมกายหลายครั้งในช่วงท้ายของชีวิตท่านในช่วงท้ายชีวิตคุณตาหกล้มกระดูกต้นขาหักต้องผ่าตัดต่อกระดูกถึง3ครั้งท่านเป็นคนที่มีความอดทนและอ่อนน้อมมากไม่เคยบ่นเรื่องความเจ็บป่วยเลยและทำตามที่คุณหมอแนะนำทุกอย่างจนหมอหลายคนต่างต้องเอ่ยปากชมแต่สุดท้ายก็ยังเดินไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากอายุมากแล้วขาจึงไม่มีแรงต่อมาคุณหมอก็ได้ตรวจพบว่าคุณตาเป็นมะเร็งที่ตับถึงลมโป่งพองและน้ำท่วมปอดแล้วคอยสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ20ปีมาตัดสินใจหักดิบเลิกตอนอายุ60ปีในช่วงหนึ่งคุณตาป่วยคุณตาได้มีโอกาสสร้างพระธรรมกายประจำตัวอีก2องค์รวมกับที่เคยทำไปแล้วเป็น4องค์ได้ถวายพระทหารเพลและผ้าตรายแด่พระอาจารย์ซึ่งหลวงมัชฌิมนิมนต์มาที่บ้านอยู่เสมอคุณตาป่วยหนักต้องเข้าห้องไอซียูหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งคิดว่าจะไปไม่รอดแล้วแต่ก็รอดกลับมาบ้านได้ทุกครั้งได้ทำบุญเพิ่มอีกทุกครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่คุณตาเข้าห้องไอซียูคุณตานอนหลับไม่รู้สึกตัวเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเสียชีวิตรวมอายุได้83ปีหลังจากคุณตาละโลกแล้วคุณยายยังคงคิดถึงคุณตาทุกวันเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในทุกเย็นหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จจะมีภาพเทวรถลอยขึ้นบนสวรรค์คุณยายก็จับลมนมมืออธิษฐานจิตฝากความคิดถึงไปถึงคุณตาทุกวันเลยผ่านทางหน้าจอ DMC ช่องนี้ช่องเดียวเนี่ยน้องชายคุณยายซึ่งลูกเรียกว่าเหล่ากูตอนยังเป็นทารกอยู่อายุได้2เดือนป่วยหนักเป็นโรคหัดหลบในหมู่บ้านนะมีเด็กเป็นโรคนี้หลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแล้วก็ตายน้องชายคุณยายก็เกือบจะตายจนกระดาษต้องเตรียมกล่องกระดาษมาใส่ข้างแล้วแต่วันนั้นพอดีมีชีพขาผ่านมาที่บ้านได้ถามหาเด็กที่หัวโตๆที่กำลังป่วยพอชีพขาท่านเห็นหน้าน้องชายยายก็ด่าทันทีเลยแล้วก็พูดว่าไอ้นี่แหละมันมากวนทุกคืนเลยทำให้ตูนเนี่ยนอนไม่หลับจากนั้นชีพขาสั่งให้นำดอกไม้เจ็ดสีและธูปเจ็ดดอกมาทำพิธีให้โรคที่น้องชายยายเป็นอยู่ก็หายเป็นอัศจรรย์ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าก่อนที่ชีพขาจะมาถึงบ้านน้องชายยายท่านได้ไปถามหาเด็กหัวโตๆจากบ้านอื่นแต่เมื่อชาวบ้านอุ้มลูกหลานตัวออกมาให้ดูท่านก็บอกว่าหัวยังไม่โตแล้วก็เดินตามหาไปเรื่อยๆอีกหลายบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านน้องชายยายท่านก็บอกนี่แหละหัวโตใช่แล้วแล้วก็รักษาให้ไอ้ที่ชาวบ้านเห็นว่าชีพขารักษาโรคของน้องชายยายให้หายได้จึงมาขอร้องให้ท่านช่วยรักษาลูกหลานตนบ้างแต่ชีพขาก็ไม่ได้รักษาใครเลยและก่อนที่จะจากไปของป้าของยายก็อยากจะให้เงินทองเพื่อเป็นค่ารักษาท่านก็ไม่รับพ่อของยายจึงบริจาคผ้าสีขาวยาวหลายเมตรให้ท่านไว้เอาไว้ใช้เนื่องจากที่บ้านเปิดเป็นร้านขายผ้าอยู่แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งน้องชายยายซึ่งไม่ขาดชิดประกอบเลยก็คือเช้าวันหนึ่งน้องชายยายขี่จักรยานไปตลาดตามปกติพอขากลับมาถึงหน้าประตูบ้านมีคนขี่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผ่านมาแล้วก็หยุดถามทางกับน้องชายยายน้อง น้องชายยายจึงคุยด้วยตามทันไม่ใช่อ่านเร็วขนาดนี้ทันใดนั้นเองชายคนนั้นก็ชัก ปืนออกมาจี้บังคับให้ถอดสร้อยทองคำพร้อมกับพระเลี่ยมทองซึ่งมีอยู่เต็มคอน้องชายยายจึงจำใจถอดให้สิ่งที่น้องชายเสียดายมากที่สุดก็คือเสียดายพระมากกว่าเสียดายสร้อยทองคำเพราะน้องชายยายเป็นนักสะสมพระแต่ละองค์นั้นหายากมาก

0: โจรไอ้ที่มาจี้ก็ต้องการพระนั่นแหละปัจจุบันทั้งชายยาเป็นอัมพาตเนื่องจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตกต้องนอนบนเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้มาเป็นเวลา10ปีแล้วโอ้อัมพาต10ปีเหตุเกิดในคืนวันหนึ่งหลังจากที่น้องชายยาอาบน้ำเสร็จกำลังจะเข้านอนก็เกิดหมดสติล้มลงหัวไปกระแทกกับขอบเตียงและก็แน่นิ่งไประยะน้องชายยายจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอก็ได้วินิจฉัยว่าเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูงเป็นผลทำให้ร่างกายเป็นอัมพาตไปครึ่งซีกน้องชายยายรู้สึกทุกข์ใจและหมดหวังในชีวิตอย่างมากมาจนถึงทุกวันนี้เลยคำถามก่อนที่เบื้องลูกจะกระโดดตึกลงมาเขาคิดอย่างไรเอ้าเขาก็คิดกระโดดตึกและเมื่อละโลกแล้วก็รู้สึกอย่างไรและมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างบุญที่เพื่อนๆทั้ง7คนบวชหน้าไฟให้รวมถึงบุญที่ลูกได้ถวายสาวแก้วด้วยช่วยเขาได้อย่างไรบ้างครับปัจจุบันเขาอยู่ที่ไหนและมีข้อความอะไรฝากไปถึงครอบครัวและเพื่อนๆบ้างครับเหตุการณ์ประหลาดต่างๆที่หลายคนได้พบคือสุนัขไปดมอากาศบริเวณที่เกิดเหตุคอมพิวเตอร์ปรากฏชื่อของเพื่อนที่ตายทั้งๆที่ไม่มีใครใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รปภ.เองคนมาร้องไห้อยู่ใต้ตึกหรือน้องเองคนปีนระเบียงจะกระโดดตึกเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับคุณตากับคุณยายของลูกจากกันไปแล้วแต่ก็ได้กลับมาพบกันโดยบังเอิญอีกครั้งจนกระทั่งได้แต่งงานกันเป็นเพราะเหตุใดครับการที่คุณตาต้องถูกผ่าตัดไส้เลื่อนตัดตอมลูกหมากผ่าตัดกระดูกหลายครั้งรวมถึงโรคแทรกซ้อนต่างๆเกิดจากการอะไรครับก่อนเสียชีวิตคุณตานอนหลับไม่ได้สติคุณตาจะรู้ตัวก่อนตายและมีความนึกคิดอะไรบ้างหรือไม่ครับขณะนี้คุณตาอยู่ที่ไหนครับและมีข้อความอะไรฝากมาถึงครอบครัวบ้างครับการนำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว2องค์ให้คุณตาขณะป่วยแล้วคุณตาเป็นผู้ถวายพระอาจารย์เองและบุญที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวอีก1องค์และสร้างสาวแก้ให้คุณตาหลังจากที่ละโลกไปแล้ว3วันช่วยคุณตาได้อย่างไรบ้างครับชีพขาวที่มาช่วยน้องชายคุณยายตอนเด็กๆ เป็นใครและมีความเกี่ยวข้องกับน้องชายคุณยายอย่างไรบ้างครับอุปกรรมใดทำให้น้องชายคุณยายต้องถูกโจรจี้ชิงสร้อยคอและพระไปลูกจะบอกน้องชายคุณยายรวมถึงผู้ป่วยคนอื่นๆอย่างไรครับเพื่อให้เขารู้สึกอลเลิร์ตมีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เช้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันนะจ๊ะเพื่อนกระโดดตึกตายเพราะประชดแฟนในปัจจุบันเนี่ยกอบกับเคยมีวิบากกรรมฆ่าตัวตายเพราะความรักมาในอดีตชาติแล้วแต่ในชาตินั้นกระโดดเหวแทนกระโดดตึกทำซ้ำเดิมต่างแต่เปลี่ยนสถานที่ใหม่เท่านั้นจ้ะคือผังฆ่าตัวตายนั้นเนี่ยมันติดตัวมาตายแล้วก็วนเวียนอยู่7วันแถวตึกบริเวณที่เกิดเหตุได้พยายามที่จะสื่อสารกับทุกคนแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องระหว่างช่วงนั้นก็เดินไปมาจ้ะเมื่อครบ7วันก็มีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยมโลกแล้วก็ถูกพิพากษาให้โดดลงไปในเหวจนตายแล้วก็แวบเกิดขึ้นมาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกทรมานมากจ้ะข้าตัวตายก็ไปโดดเหวตายในยมโลกในรับบุญที่ทุกคนทำบุญทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะเขารู้ว่าเขาใกล้จะพ้นกรรมแล้วเพราะบุญบวชของเพื่อนและครอบครัวที่ทำบุญอุทิศไปให้จ้ะเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวเขารู้แล้วเนี่ยว่าเขาใกล้จะพ้นกรรมเจ้าตัวก็รู้เพราะบุญมันแวบความสว่างมันแวบไปเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นและหลายๆคนพบเช่นสุนัขไปดมอากาศในที่ที่เกิดเหตุคอมพิวเตอร์ปรากฏชื่อของเพื่อนที่ตายทั้งที่ไม่มีใครไปใช้คอมพิวเตอร์เลยรปภ.ไปเห็นคนร้องไห้ที่ใต้ตึกรุ่นน้องเห็นคนปีนระเบียงจะโดดตึกอีกนั้นก็เป็นเรื่องไม่จริงจ้ะเพราะจิต

ของผู้โดดตึกเนี่ยเขาอ่อนสมองด้วยการกระทำของตนเองจึงไม่อาจปรากฏตัวให้ใครเห็นได้เป็นแค่เพียงอุปทานคนที่อยู่บริเวณนั้นเพราะเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญดังนั้นอะไรนิดๆหน่อยๆมักจะผูกโยงในสิ่งที่ตัวสัมผัสกับเรื่องของการโดดตึกตายคือจะขึ้นต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็มาผูกโยงกับเพื่อนที่โดดตึกตายคุณตาคุณยายจากกันไปแล้วแต่กลับมาพบกันในภายหลังอีกเป็นเหตุให้ได้แต่งงานกันนั้นเพราะบุญที่เคยทำร่วมกันมาในบุพเพสันนิวาสนะจ๊ะอีกทั้งเคยเป็นสามีภริยาร่วมกันมาในอดีตกับความเกื้อกูลกันในปัจจุบันด้วยจ้ะคุณตาถูกผ่าตัดไส้เลื่อนตัดต่อมลูกหมากผ่าตัดกระดูกหลายครั้งรวมทั้งโรคแทรกซ้อนต่างๆเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตเป็นหลักในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมหลายหลายครั้งหลายๆชาติมารวมส่งผลจ้ะก่อนเสียชีวิตคุณตานอนหลับไม่ได้สติก็เหมือนคนนอนหลับในภวังค์แต่จิตก็ผ่องใสนะจ๊ะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองมีความสุขมากหน้าตาหนุ่มเฟี้ยวหล่อทีเดียวนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสและได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้จ้าได้มีความเชื่อในเรื่องบุญอย่างเต็มที่แล้วเพราะกำลังได้เสวยผลจากบุญที่ได้ทำเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์จ้าการสร้างพระธรรมกายยำตัวสององค์ให้คุณตาขณะท่านป่วยโดยคุณตาเป็นผู้ถวายพระอาจารย์เองรวมทั้งบุญที่สร้างองค์พระธรรมกายยำตัวอีกหนึ่งองค์และสร้างเสาแก้วให้คุณตาภายหลังท่านละโลกได้3วันนั้นก็ทำให้ท่านไปสว่างได้มาเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานทองขนาดปานกลางและมีความสุขดังกล่าวนั่นแหละจ้าชีพขาวที่มาช่วยน้องชายยายตอนเด็กนั้นก็คือนักบวชประเภทหนึ่งที่รักการเจริญสมาธิภาวนาเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้สำเร็จจ้ะท่านเคยเป็นอดีตอาจารย์เก่าของน้องชายยายและเคยถูกยกให้เป็นลูกท่านมาหลายชาติยกลูกให้ท่านจึงทำให้ไปปรากฏในสมาธิของท่านด้วยบุญที่ต่อเนื่องกันจ้ะคือหลายๆชาติที่ยกให้ไปเป็นลูกท่านเนี่ยมันก็เลยมีบุญเนื่องกันท่านก็เอ็นดูรักและเอ็นดูเป็นพิเศษเลยมันจะผูกพันแล้วท่านก็ไปรักษาใครเลยเห็นไหมจ๊ะต้องมีบุญเนื่องกันนะนี่สำคัญตรงนี้น้องชายยายถูกโจรจี้ชิงสร้อยคอและพระไปพระกรรมในอดีตตอนเป็นวัยรุ่นได้เคยขโมยเงินพ่อแม่ไปซื้อขนมกินไอ้นำไปซื้อขนมกินทำไมวะแต่ว่านำไปเล่นการพนันด้วยหลายครั้งนี่แหละมาส่งผลทำให้สมบัตินี้มีเชื้อวิบัติติดตัวมาที่เป็นหลักก็คือการพนันเนี่ยลูกจะต้องแนะนำน้องชายคุณยายและผู้ป่วยคนอื่นๆคือบอกทุกคนได้รับทราบความเป็นจริงของชีวิตว่าเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของสังขารและเรามีวิบากกรรมเป็นของตนเองเมื่อกรรมส่งผลก็เป็นดังนี้ดังนั้นอย่าได้ทุกข์ใจไปเลยร่างกายแล้วก็ปล่อยคุณหมอรักษาไปแต่ตัวเราต้องรักษาใจโดยการตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาแล้วก็เจริญภาวนาหาที่พึ่งภายในให้พบจะได้มีความสุขในปัจจุบันและพร้อมเสมอที่จะเผชิญในทุกๆสถานการณ์จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ระให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก
1: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างสวัยให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
2: worldwideweb.gbnus.com ค่ะ
1: ทุกวันเวลา 17.30 น.
3: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด 37 ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GVN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมในทุกๆปีเลยนะคะ27สิงหาคมค่ะซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพระรหัสบดีนะคะและวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะคะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวาระนี้มาถึงนะคะเวียนมาครั้งใดเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ค่ะก็จะถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้แหละค่ะร่วมกันสร้างบุญใหญ่ประจำทุกปีเพื่อน้อมกตัญญูบูชานะคะแด่หลวงพ่อธรรมชโยในฐานะครูผู้สอนสมาธิและเป็นผู้นำในการสร้างบารมีค่ะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดวันธรรมชัยวันนี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: วันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมเช่นวันนี้นะครับก็อยากเรียนเชิญผู้ชมทั่วโลกครับได้สวมดวงใจของยอดนักสร้างบารมีแล้วก็ยอดกัลยาณมิตรนะครับในการเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราในการร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านทางสถานี TVN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับโดยทุกท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี TVN by DMC นะครับเข้าไปแล้วก็จะมีแบบ

0: ฟอร์มต่างๆให้เราเลือกนะครับในการแชร์ทั้ง Facebook Fanpage รวมไปถึง YouTube Channel ของทางสถานี GBN by TMC ช่องนี้ช่องเดียวทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรร่วมกันนะครับ
1: ค่ะวันนี้ไม่ใช่วันพระนะ
0: ครับ
1: ใจเร็วไปนิดนึงพรุ่งนี้อดทนรอนิดนึงนะคะ
0: ไม่เป็นไรวันไหนก็ละนิวรณ์ได้
1: ใช่ค่ะอุ๊ยน่ารักอ่ะนะคะ
0: สำหรับจะได้ปฏิบัติธรรมอ่ะเนาะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้เข้าพรรษาด้วยนะให้ทุกๆวันเป็นวันพระที่อยู่กลางกายของทุกๆคนเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับกำหนดการงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยปี2569นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีๆนะคะเพราะว่าเรานักสร้างบารมีได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุและสามเณรณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์ค่ะดังที่คุณผู้ชมก็ติดตามรับชมนะคะหลายๆท่านอยู่ไกลไม่ได้มาตักบาตรนะคะก็ร่วมพิธีผ่านทางสถานี GBN by DMC กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภาคสายค่ะณห้องแก้วสารพัดนึก1พิธีกรรมจะเริ่มในเวลา9:30 น.นะคะเป็นการปฏิบัติธรรมรวมใจลูกพระธรรมทั่วโลกในเวลาธรรมกายค่ะ10:45 น.นะคะพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน11:00 น.เสร็จพิธีในภาคสายนะคะและพิธีกรรมในภาคบ่ายจะจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก1ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา13:30 น.จะเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและผ้าป่าสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่1ประจำปี2569ค่ะ13:35 น.ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี15:00 น.ปฏิบัติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจก่อนที่จะร่วมสร้างมหาทานบารมีอีกครั้งหนึ่งนะคะและ15:25 น.หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นคณะสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นผู้แทนสาธุชนกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมคณะสงฆ์ให้พร15:40 น.ท่านประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท16:15 น.เสร็จพิธีในภาคบ่ายค่ะ
0: ในภาคค่ำนะครับจะเป็นพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยส่วนกลางพิธีจัดขึ้นนะครับที่ชั้น1บริเวณหน้าเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์หรือที่ชั้น1ของมหารัตนวิหารคตนั่นเองนะครับโดยพิธีกรรมงานบุญจะเริ่มขึ้นในเวลาโดยประมาณ19:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระธรรมกายนะครับจะได้จุดประทีปโคมเอกและน้อมถวายพวงมาลัยหรือระเบียบดอกไม้บูชาแด่พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับจากนั้นท่านประธานสงฆ์จะได้นำผู้มีบุญทั่วโลกนะครับในการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัย19:15 น.ครับจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม19:30 น.ครับเข้าสู่พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรเดี๋ยวเราจะฉลองชัยกันที่ตัวเลข 8,658,585,858 จบเลข58นี่สำคัญทีเดียวนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้แทนคณะสงฆ์นะครับจะได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมในการฉลองชัย20:30 น.ตามเวลาประเทศไทยเสร็จพิธีครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันธรรมชัยปีนี้จะเป็นอีกปีนึงนะคะที่ยอดนักสร้างบารมีผู้มีความเคารพรักต่อหลวงพ่อธรรมชโยจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและก็บุญพิเศษอื่นๆอีกหลายๆบุญนะคะเพื่อน้อมกตัญญูบูชาธรรมท่านค่ะในฐานะครูผู้เป็นหลักชัยและหลักใจผู้ชี้ทางสว่างให้กับชีวิตและนำพาเหล่าศิษยานุศิษย์ให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงนะคะด้วยการปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายแล้วก็จะนำพาไปสู่สันติภาพของโลกใบนี้ด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับหากย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2512นะครับก็ราวประมาณ57กว่าปีที่ผ่านมาเข้าสู่ปีที่58นี่นะครับในขณะนั้นเองหลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านยังเป็นเด็กหนุ่มในวัยเรียนที่พยายามแสวงหาหนทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยอุปนิสัยของท่านนะครับที่รักการอ่านหนังสือจึงได้พบหนังสือที่ชื่อว่าธรรมกายซึ่งเขียนเป็นบันทึกพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณ

0: พระมงคลเทพุนีโสจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนั่นเองโดยมีข้อความหนึ่งในหนังสือนะครับปรากฏว่าถ้าจะเดินให้ถูกต้องร่องรอยของพระศาสนาต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นซึ่งในตอนท้ายของเรื่องนะครับก็มีคำยืนยันว่าวัดปากน้ำนี้เรียนได้ทั้งรู้ทั้งเห็นข้อความดังกล่าวนะครับก็ทำให้หลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านเกิดความปีติยินดีครับราวกับว่าเดินมาถูกทางแล้วและเมื่อท่านได้อ่านหนังสือวิปัสสนาบันเทิงสารที่ได้กล่าวถึงความเชี่ยวชาญในการประพฤติปฏิบัติธรรมวิชาธรรมกายของคุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์ซึ่งเป็นอุบาสิกาแม่ชีผู้เป็นศิษย์ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพุนีโสจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนั่นเองก็ยิ่งทำให้ท่านนะครับมีความปรารถนาที่จะไปศึกษาธรรมปฏิบัติที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนั่นเองครับ
1: ค่ะและต่อมานะคะท่านก็ได้ไปเจอคุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์ค่ะซึ่งเป็นอาจารย์สอนสมาธิที่ถูกกล่าวถึงในนิตยสารวิปัสสนาบันเทิงสารท่านก็ได้ตั้งใจนะคะศึกษาเรื่องราวของสมาธิตามคำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเรื่อยมาค่ะจนกระทั่งตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2512จากนั้นค่ะท่านก็ได้ติดตามคุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์ซึ่งในภายหลังได้รับการยกย่องและเรียกขนานนามท่านว่าคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงมาสร้างวัดพระธรรมกายเพื่อให้เป็นสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยมีมโนปณิธานในการสร้างวัดให้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการสั่งสมบุญสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนดีที่โลกต้องการโดยได้เริ่มขุดดินก้อนแรกสร้างวัดพระธรรมกายเมื่อวันมาฆบูชาในปีพุทธศักราช2513ค่ะ
0: ในเรื่องของการสร้างวัดนั้นนะครับผู้มีบุญท่านใดทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายหรือติดตามข่าวสารนะครับรวมไปถึงภาพกิจกรรมงานบุญผ่านสื่อต่างๆของวัดพระธรรมกายก็จะเห็นได้แล้วก็สัมผัสนะครับถึงความสะอาดความเป็นระเบียบความเรียบง่ายแต่สง่างามสมกับความตั้งใจที่จะให้บุญยสถานแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาทั่วโลกที่พวกเราทุกท่านจะได้เห็นนะครับว่าหลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านได้อาศัยอริยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มุ่งมั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้แผ่ขยายกว้างไกลไปทั่วโลกอีกท่านนะครับก็ยังตั้งใจที่จะปลูกฝังศีลธรรมอันงดงามเพื่อสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจของมวลมนุษยชาติทุกคนนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็จะเห็นได้นะคะจากพื้นที่ของวัดพระธรรมกายที่จากเดิม169ไร่196ไร่นะคะเป็นสถานที่รองรับผู้มีบุญเนี่ยเรือนหมื่นเมื่อก่อนนี้นี่นะคะจนล้นสภาธรรมกายสากลหลังคาจากนะคะก็ได้ขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 2,000 ไร่เพื่อรองรับสาธุชนในการปฏิบัติธรรมในคราวละหลายแสนคนค่ะณพื้นที่ของสภาธรรมกายสากลเนี่ยนะคะอีกทั้งยังเป็นยังมีพื้นที่ลานธรรมที่พระมหาธรรมกายเจดีย์และมหารัตนวิหารคตค่ะที่จะรองรับพุทธบริษัท4ได้คราวละ1ล้านคนนะคะซึ่งในอนาคตผู้คนจากทั่วโลกค่ะก็จะได้มีโอกาสนะคะศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันณวัดพระธรรมกายแห่งนี้ค่ะ
0: ในเรื่องของการสร้างพระให้เป็นพระแท้นะครับวัดพระธรรมกายนั้นจากจุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นด้วยพระภิกษุรูปเดียวนั่นก็คือหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีมโนปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสร้างวัดให้กลายเป็นบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์อันจะเป็นต้นบุญต้นแบบของศาสนสถานในยุคปัจจุบันจากวันนั้นจบจนวันนี้นะครับกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษากว่าจำนวน 2,000 กว่ารูปนอกจากนี้นะครับยังมีพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ในวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศอีกมากมายทีเดียวจำนวนของพระภิกษุที่เพิ่มขึ้นมากมายนี้แสดงให้เห็นมโนปณิธานอันตั้งมั่นที่จะสร้างพระให้เป็นพระแท้ที่โลกต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับได้สะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐธรรมโลกนะครับที่หลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านได้ดำริมาโดยตลอดอาทิโครงการผสมบทหมู่ทั่วไทยที่ได้สร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพ ไปช่วยกันพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัด

0: พิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคที่จัดขึ้นทุกปีและครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองเราได้เห็นภาพการรวมกันของพุทธบุตรที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวทั่วทั้งสังคมณฑลที่ท่านให้ความเมตตาในการให้กำลังใจแด่พระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จแล้วก็เป็นโอกาสนะครับที่พระมหาเถรานุเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการหรือท่านเจ้าสันมักเรียนบาลีจะได้เมตตาแนะนำให้พระภิกษุผู้เป็นมหาปริญญาธรรมจบใหม่ว่าเป็นผู้นำรุ่นใหม่โดยเฉพาะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจบแล้วจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะดำรงรักษาแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะส่วนในเรื่องของการสร้างคนให้เป็นคนดีวัดพระธรรมกายนำโดยหลวงพ่อธรรมชโยได้ทุ่มเทสั่งสอนทุกๆคนนะคะให้มีโอกาสมาวัดหรืออบรมในโครงการต่างๆให้เป็นคนดีรักในการทำทานรักษาศีลและหมั่นเจริญสมาธิภาวนาโดยเริ่มจากสาธุชนที่เข้าวัดจำนวนหลัก10เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งในส่วนของงานด้านการสร้างคนดีที่โลกต้องการนั้นหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอดค่ะ
0: อาทินะครับโครงการสำหรับเยาวชนชายนะครับโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนฤดูฝนในช่วงเข้าพรรษาทั้งมีระดับอุดมศึกษานะครับมัธยมศึกษาแล้วก็ประถมศึกษาปัจจุบันก็มีการอบรมธรรมทายาทนานาชาติในภาษาต่างๆนะครับอาทิภาษาอังกฤษภาษาจีนในส่วนของเยาวชนหญิงนะครับก็เป็นโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่จัดขึ้นตลอดต่อเนื่องทุกปีครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นการปลูกฝังศีลธรรมลงไปในจิตใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านมงคลสูตรนะครับหรือว่ามงคลชีวิต38ประการในปัจจุบันนี้ก็มีตัวเลขสถิตินะครับอยู่ที่ประมาณ10กว่าล้านคนแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ
1: ค่ะยังไม่หมดนะคะอีกทั้งยังมีโครงการทอดกฐินสำริดทั่วประเทศโดยน้องๆเด็กดีวีสตาร์ค่ะผู้เป็นตัวแทนนะคะทำหน้าที่เป็นประธานกฐินโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดจนกระทั่ง 30,000 วัดในปีนี้ค่ะโครงการอุปสมบทหมู่ครั้งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลตอนนั้นนะคะจนมาถึงตอนนี้ 100,000 รูปทั่วประเทศและในอนาคตนะคะที่จะมีการอุปสมบทหมู่พร้อมกันถึง1ล้านรูปทั่วไทยค่ะการถวายมหาสังฆทานที่เป็นประมุขของบุญทั้งหลายในปีนี้ก็ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมานะคะที่ได้ร่วมกันถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยค่ะอีกทั้งยังเป็นช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี่นะคะก็ยังมีโครงการมหาสังฆทาน323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ส่งมอบกำลังใจและก็ความช่วยเหลือนะคะได้แก่เครื่องอุปโภคบริโภคไปยังพื้นที่ในดินแดนด้ามขวานไทยให้พี่น้องชาวไทยพุทธนะคะแล้วก็เพื่อนต่างศาสนิกที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนตลอดจนโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูปทั่วไทยจนขยายใจขยายเป้าเป็นโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปทั่วไทยค่ะ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายโครงการทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครับทั้งหมดนี้ที่ทางรายการนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่หมู่คณะวัดพระธรรมกายในฐานะองค์กรพระพุทธศาสนานำโดยหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบารมีครับที่ท่านได้ตั้งใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้แก่ประชาชนตลอดมาจบจนกระทั่งจนถึงวันนี้นะครับก็มีผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกครับต่างได้เห็นสิ่งที่วัดพระธรรมกายแล้วก็เหล่าคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งภายในและต่างประเทศได้ร่วมกันในการสนับสนุนโครงการต่างๆของพระพุทธศาสนามาโดยตลอดต่อเนื่องเรามีความตั้งใจที่จะจันลงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ขยายพุทธธรรมคำสอนเพื่อนำมาสู่การสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจของมวลมนุษยชาติด้วยการเจริญสมาธิภาวนาครับ
1: ค่ะซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นนะคะหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ยึดหลักคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนำไปพัฒนาจิตใจของมนุษย์นั่นก็คือให้ละความชั่ว หมั่นทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยการส่งเสริมกิจกรรมเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆนะคะตั้งแต่การทำทานรักษาศีลและก็การเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะว่าความสุขความสำเร็จทั้งปวงในชีวิตของมนุษย์ที่แสวงหาจะเกิดขึ้นได้จากใจที่หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7ใจที่สงบนิ่งจะเป็นต้นทางของความสุขและก็ความสำเร็จที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตถิสันติบรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
0: รวมไปถึงการสืบสารมโนปณิธานของมหาภูชนียาจารย์นะครับตั้งแต่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารผู้คุ้มภพวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คุณยกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายครับที่ท่านได้ฝากความปรารถนาไว้ว่าพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายต้องแผ่ขยายไปทั่วโลกเพื่อยังใจให้มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่แท้จริงภายในนั่นเองครับ
1: ค่ะก็เพราะว่าชาวโลกทุกคนเนี่ยนะคะจะต้องมีความรู้และก็ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญและสร้างบารมีซึ่งชาวโลกจะรู้จักเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะก็ต้องเริ่มต้นจากการนั่งสมาธินั่นเองค่ะดังนั้นหลวงพ่อธรรมชโยท่านจะกล่าวไว้เสมอนะคะว่าเพราะมีคุณยายอาจารย์จึงมีท่านในวันนี้และเพราะมีท่านจึงมีลูกหลานคุณยายผู้มีบุญทุกคนในวันนี้ค่ะที่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมแล้วก็อะไรคือเป้าหมายของชีวิตค่ะ
0: และนับจากวันนั้นจบจนวันนี้นะครับเมื่อ57ปีที่แล้วหลังจากที่หลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านได้เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ท่านได้กล่าวถึงอุดมการณ์นะครับที่ในการที่ท่านตั้งใจในการออกบวชไว้ตอนหนึ่งนะครับว่าการบวชเป็นพระไม่ใช่ของง่ายหากใช้ครองผ้ากาสาวพัสแล้วจะเป็นพระได้จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ซึ่งมีศีล227ข้อ

0: นั้นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมในตัวท่านนั่นก็คือวัดใกล้บ้านอย่างวัดกลางธนรินทร์ซึ่งบัดนี้นะคะเหล่าคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสถาปนาฟื้นฟูให้เป็นบุญยสถานอันจะนำมาซึ่งการระลึกถึงบ้านเกิดแหล่งกำเนิดของหลวงพ่อธรรมชโยครูผู้สอนสมาธิให้กับเหล่าศิษยานุศิษย์และก็ชาวโลกทั้งหลายนะคะและในช่วงนี้นะคะรายการก็ได้นำประมวลภาพบรรยากาศในพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเจดดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะซึ่งเป็นดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะคะเราไปร่วมติดตามแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
1: เรียนเชิญครับ

0: ค่ะดูแล้วก็มีความปลื้มไปจนนิรันดร์เลยนะคะโดยเฉพาะพิธีกรข้างๆดิฉันเนี่ยน้ำตารื้นขึ้นมาเลยทีเดียว เพราะว่าภาพความทรงจำตั้งแต่เมื่อในอดีตที่ได้ไปเยือนที่บ้านแป้งที่วัดกลางทารินจนถึงปัจจุบันนี้ที่มีอาคารสมปรารถนาเนี่ยนะคะยิ่งดูก็ยิ่งเกิดความปลื้มจริงไหมคะนิดนึงพูดถึงความปลื้มสักหน่อย
1: ความปลื้มปิติใจเวลาที่รณกรไปแผ่นดินตรงนั้นทีไรเนี่ยจะนึกถึงโยมมารดาของหลวงพ่อนี่ครับก็คือโยมแม่จุรีสุทธิผลครับซึ่งภาพจำในวันนั้นพอเราได้ไปตามรอยจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นบังเกิดด้วยรูปกายเนี่ยของท่านแล้วก็เป็นผู้นำในการสร้างบารมีของเราและในวันนี้ครับอาคารสมปรารถนาก็เกิดขึ้นอาคารสมปรารถนาชื่อนี้คือสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการโดยเฉพาะสมปรารถนาในการเข้าถึงธรรมภายในนั่นเอง
0: ค่ะสาธุจริงๆนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
1: ครับผมและในปีนี้ครับคุณผู้ชมทั่วโลกครับเป็นปีที่คณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกนะครับจะได้ร่วมใจกันในการน้อมกตัญญูบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ในวาระ57ปีหรือว่าเข้าสู่58ปีวันธรรมชัยนั่นเองนะครับในปีนี้เราจะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปุชนียาจารย์ครับซึ่งนั่นก็คือบุญทอดพระป่าเพื่อการถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยครับในช่วงบ่ายของวันนี้นั่นเองนะครับที่เราจะได้ร่วมกันประกอบบุญกิริยานี้ร่วมกันทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานมโนปณิธานของหลวงพ่อครับที่ท่านมีความปรารถนาอยากจะให้มวลมนุษยชาตินั้นได้มาพบกับความสุขความสงบที่แท้จริงของชีวิตและได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตครับที่จะดำเนินชีวิตในสังสารวัฏอย่างปลอดภัยในช่วงนี้ครับทางรายการมีสื่อแอนิเมชันนะครับนิทรรศการความจริงของชีวิตของทุกคนในโลกครับอาคารเป็น12ปีหลวงพ่อธรรมชโยที่ผลิตโดยสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับ
2: บนโลกใบนี้เราทุกคนต่างถูกพัดพาไปตามกระแสของเวลาผลักดันให้เราต้องเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอแต่ในห้วงลึกของจิตใจมีคำถามที่รอคำตอบมาตลอดว่าเราเกิดมาทำไมความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาตั้งชื่อนิทรรศการนี้ว่าความจริงของชีวิตของทุกคนในโลกเพราะเมื่อเราได้ก้าวเข้ามาที่นี่ทุกคำตอบที่เราเคยสงสัยจะถูกเปิดเผยด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาณพื้นที่มหาวิหารคดฝั่งทิศใต้บริเวณคอ2และ3จะถูกรังสรรค์เป็นพื้นที่แห่งการรวบรวมสื่อธรรมะด้วยเทคนิคที่นำสมัยทั้ง9ห้องได้แก่ห้องที่1ปฏิสันฐานธรรมห้องต้อนรับที่จะชวนผู้ชมทุกท่านปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายกับสื่อ Interactive Sensor ที่ตอบโต้กับการเคลื่อนไหวของผู้ชมและทักทายทุกท่านก่อนเดินทางสู่ห้องต่อไปห้องที่สองธรรมสถานวิมานบุญจะเป็นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ถึงที่มาของสิ่งถูกสร้างที่เราเห็นกันในปัจจุบันที่จะทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ย้อนไปกว่าครึ่งศตวรรษห้องที่3เส้นทางธรรมกายสื่อวิดิทัศน์ที่มีเรื่องราวการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนบยูงจนเป็นพื้นดินของวัดพระธรรมกายในทุกวันนี้ห้องที่4ธรรมกายเพื่อสันติภาพโลกห้องจะแสดงผลงานการขยายหลักธรรมคำสอนที่เริ่มจากขุดดินก้อนแรกจวบจนถึงวันนี้ที่ผลงานของวัดพระธรรมกายได้แผ่ขยายไปถึงจิตใจของสาธุชนทั่วประเทศและทั่วโลกห้องที่5มหาบุรุษถ่ายทอดเรื่องราวของพระโพธิสัตว์

ที่บำเพ็ญบารมีทั้ง10ทัศน์ก่อนจะมาประสูติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบำเพ็ญทุกขกิริยาของมหาบุรุษที่ทำให้ผู้ชมเสมือนเราได้ย้อนไปเห็นเรื่องราวในยุคพุทธกาลห้องที่6หนทางแห่งการหลุดพ้นบรรยากาศภายในห้องนี้จะทำให้ทุกท่านรู้สึกราวกับได้อยู่เบื้องหน้าพระพักตร์อย่างใกล้ชิดผ่านเทคนิคเซเว่นดีทั้งแสงสีเสียงอันจะทำให้ผู้ชมได้บังเกิดความศรัทธาในพระบรมศาสดาด้วยใจที่หยุดนิ่งและค้นพบความจริงอันประเสริฐเพื่อช่วยพามนุษยชาติจากความทุกข์โดยถาวรห้องที่7กรรมลิขิตเมื่อพระองค์ทรงค้นพบความจริงท่านทรงแสดงถึงผลแห่งกรรมอันจะนำไปสู่ทางแยกแห่งปรภพไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ห้องนี้จะใช้เทคนิคการฉายวิดีโอแมปปิ้ง360องศาเสมือนนำผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งนรกและสวรรค์อันเป็นภาพสะท้อนแห่งผลของกรรมซึ่งจะช่วยปลูกฝังสัมมาทิฏฐิทำให้เกิดศรัทธาในความดีรักการสร้างบุญห้องที่8บันทึกไว้กลางใจเปลี่ยนความประทับใจให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้เขียนและผู้อ่านทุกคนมีพลังในการสร้างความดีและก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความดีงามต่อไป 9. ห้อง VR แสดงสื่อธรรมะโดยใช้เทคนิค Virtual Reality แว่น3มิติที่เป็นการสร้างโลกเสมือนให้กับผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ทะลุมิติเหมือนสรรพสิ่งนั้นบังเกิดขึ้นตรงหน้า

และผลงานจากโครงการต่างๆของศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในองค์กรได้จัดแสดงผลงานการสร้างบารมีและเนื้อหาอื่นๆที่มุ่งสู่ความรู้ภายในทุกคนที่ได้ก้าวสู่สถานที่แห่งนี้จะไม่ใช่เป็นเพียงการชมนิทรรศการเท่านั้นแต่คือการหยุดเพื่อหันกลับมาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตและสัมผัสประสบการณ์ที่เกิดจากโลกภายในของตนอันจะเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามยิ่งขึ้นไป

0: ั้นวันนี้นะครับโอ้ช่วงพักบ่ายเราจะได้มาเอาบุญใหญ่กันนะครับในการทอดผ้าป่าซึ่งบริวารผ้าป่าซึ่งเป็นปัจจัยบริวารต่างๆนี่ครับจะเป็นไปเพื่อการน้อมถวายสื่อสวดทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตโดยเฉพาะปลูกฝังสมาธิที่ข้อแรกเนี่ยสำคัญทีเดียว
1: ใช่ค่ะคุณเป็นเจ้าของบุญใหญ่นี้หรือยัง
0: ครับ
1: นะคะหาวิธีหนึ่งยังมีโอกาสนะนะคะบ่ายนี้นะคะเรามาเข้าร่วมขบวนในการสร้างมหาทานบารมีร่วมกันค่ะและเมื่อเราได้ทราบถึงความสำคัญของนิทรรศการในอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยแล้วนะคะแล้วก็ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็อยากให้เราเนี่ยนะคะตั้งใจที่จะรับบุญใหญ่ในครั้งนี้กันอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในใจของชาวโลกต่อไปค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีอยากจะให้ไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของบุคคลค่ะที่มีคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นต้นบุญต้นแบบในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งก็คือพระนิชานชยะวังโสขออภัยนะคะพระอาจารย์กองกิจกรรมสงฆ์ค่ะศูนย์อบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายนะคะเรื่องราวน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องจากชีวิตนักดนตรีสู่นักบวชเพราะหลวงพ่อธรรมชโยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
0: เชิญครับ
2: นึกไปถึงคำสอนที่หลวงพ่อบอกว่าเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีถ้าเราได้ไปบวชเราก็ได้สร้างบารมีเต็มที่เอาบุญให้กับตัวเราเองแล้วก็ให้โยมพ่อโยมแม่ก็ได้บุญด้วยคือโยมแม่เข้าวัดก่อนหลวงพี่เกิดมาตั้งแต่ในท้องกันทั้งสามพี่น้องเลยมาทุกวันอาทิตย์ทุกงานบุญใหญ่ก็คือโตมากับวัดที่บ้านก็จะแบบรู้กันว่าวันอาทิตย์ก็จะเคลียร์ทุกคิวมาวัดคือเราคุ้นคำสอนหลวงพ่ออยู่แล้วก็ค่อยๆเป็นมโนปณิธานการสร้างบารมีสะสมมาช่วงใกล้จบม.ปลายจนถึงช่วงมหาลัยเริ่มมีไปสอนดนตรีตามโรงเรียนสอนดนตรีต่างๆแล้วก็เริ่มมีไปหาประสบการณ์ภายนอกมีเล่นดนตรีทั้งเล่นดนตรีกลางคืนตามงานอีเวนต์ต่างๆตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีเนี่ยเราไปเล่นดนตรีอยู่ตามแหล่งอบายมุขมันก็จะไปสนับสนุนให้กับคนที่เขามากินเหล้าไปเล่นให้เขาฟังก็ควรจะติดวิบากกรรมแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเราก็ชอบเล่นก็ฟังแม่แต่ก็เล่นด้วยช่วงมหาลัยเราไปเล่นดนตรีกลางคืนเราก็นึกถึงคำที่โยมแม่ก็เคยย้ำหลวงพ่อสอนว่าเวลาเราไปสนับสนุนคนที่เขากินเหล้ามันมีเศษกรรมเราก็ไปด้วยความที่ตั้งใจรักษาศีลว่าเราจะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เด็ดขาดช่วงที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจไซเบอร์เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนพื้นฐานเรื่องการตลาดเรื่องบัญชีเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็เพื่อที่จะไปบริหารธุรกิจได้พอสมัยใหม่ก็เป็นธุรกิจในฝั่งออนไลน์ทั้งหมดตอนที่หลวงพี่ไปฝึกงานหลวงพี่ได้ทำ SEO คือเป็นการจัดการ Search Engine เช่นเราเสิร์ช Google เข้าไปเราจะเจอร้านค้าไหนเป็นร้านแรกช่วงนั้นก็ได้มีโอกาสทำให้กับบริษัทธนาคารที่เขาต้องการให้เสิร์ชแล้วเจอของเขาเป็นอันดับแรกเขาก็ชนะกันตรงที่คีย์เวิร์ดที่ค้นหาเขาต้องการขายอะไรเช่นถ้าสมมติธนาคารนี้ต้องการขายเรื่องสินเชื่อพิมพ์เรื่องสินเชื่อก็จะเจอเขาก่อนหรือพี่ทำให้เพย์พอร์เว็บจ่ายเงินทั่วประเทศทั่วโลกเขาก็ต้องการที่จะขึ้นอันดับต้นๆบนเซิร์ชเอนจินเหมือนกันช่วงก่อนไปฝึกงานก็ได้มาบวชพระห้างฤดูร้อนช่วงปิดเทอมหลังจากจบปี2ตอนนั้นอายุครบ20ปีพอดีก็ได้มีโอกาสมาบวชรุ่นอุดมศึกษาได้บวชพระที่วัดพระธรรมกายตอนนั้นก็บวชระยะสั้นปีนั้นก็ตั้งใจอบรมเต็มที่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรียนจบเนี่ยจะได้มาบวชอีกไหมก็เลยตั้งใจบวชตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจฝึกตัวแล้วตอนนั้นนั่งสมาธิในโครงการนั้นรู้สึกว่านั่งแล้วมีประสบการณ์ภายในที่ดีนั่งแล้วมีความสุขมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมีวันนึงนั่งแล้วก็เกิดรู้สึกเห็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าขนลุกมีความสุขน้ำตาไหลปลื้มปิติรู้สึกว่าอ๋อที่หลวงพ่อบอกว่านาทีสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากอยู่จากนี้ไม่มีจนอายุครบ20ปีเนี่ยแหละเราเข้าใจที่สุดในชีวิตแล้วเกิด

ในความคิดที่ฝังในใจแม้จะจบโครงการกลับไปเรียนกลับไปทำงานก่อนมันก็เริ่มรู้สึกเปรียบเทียบกับตอนที่เรามีความสุขจากการปฏิบัติธรรมพอเวลาเราไปทำอะไรอย่างอื่นจะดูหนังฟังเพลงก็ไม่มีความสุขเหมือนเดิมเราก็เลยเริ่มเกิดความคิดทางใจว่าเอ๊ะเรียนจบแล้วเราจะไปทำงานดีหรือจะไปบวชดีเพราะเรายังนึกถึงตอนที่เราปฏิบัติธรรมตอนนั้นอยู่ยังจำได้ว่าอ๋อไอ้ที่เรามีความสุขตอนนั้นกับที่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเรามัวจะไปทำงานตลอดชีวิตมันก็ได้สร้างบารมีแค่นิดเดียวถ้าตัดสินใจมาออกบวชเราก็ได้สร้างบารมีเต็มที่แล้วก็นึกไปถึงคำสอนที่หลวงพ่อบอกว่าเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีถ้าเราได้ไปบวชเราก็ได้สร้างบารมีเต็มที่ทุกวินาทีก็เป็นบุญไปหมดตื่นเช้ามาก็สวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็รับบุญที่หลวงพ่อมอบหมายเอาบุญให้กับตัวเราเองแล้วก็ให้ยมพ่อยมแม่ก็ได้บุญด้วยที่สำคัญยมพ่อที่เสียไปแล้วสิ่งที่เราทำให้ได้ก็คือเอาบุญจากการบวชให้ยมพ่อพอเรียนจบก็เลยได้มาบวชจนถึงทุกวันนี้ช่วงที่บวชช่วงปิดเทอมก็ได้มีโอกาสเรียนผลการปฏิบัติธรรมรายงานไปถึงหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ได้อ่านผลการปฏิบัติธรรมออก DMC ในก็มีคำหนึ่งที่เราเขียนไปอธิบายช่วงที่เราเข้าโครงการบวชใหม่ๆเราก็เหนื่อยมากต้องปรับตัวเยอะมากท่านอ่านเสร็จท่านก็สอนณตอนนั้นเลยท่านก็บอกว่าเหนื่อยสิลูกถ้าไม่เหนื่อยจะเอาบารมีมาจากไหนตอนนั้นเราฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเข้าไปในใจเราเลยนะเพราะว่าท่านอ่านของเราแล้วท่านสอนเราโดยตรงเราก็เลยเห็นท่านเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีไอ้เวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราท้อพอนึกไปถึงหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหท่านทำเยอะกว่าเรามากเราเหนื่อยแค่ในกองในสำนักของเราแต่หลวงพ่อท่านต้องดูทุกกองทุกสำนักดูทั้งวัดดูทั้งศูนย์สาขาทั่วโลกเผยแผ่ไปทั่วโลกปัญหาท่านมากมายที่เข้ามาหาท่านท่านยังทำได้ไม่ย่อท้อเลยเราเจอเรื่องเล็กกว่าท่านตั้งเยอะพอเห็นท่านเป็นตัวอย่างในการสร้างบารมีเราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจมีผู้ที่เหนื่อยกว่าเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าแค่นี้เรายังน้อยนิดยังไปต่อได้อีกเยอะก็เลยมีกำลังใจที่จะสร้างบารมีต่อไปท่านจะบวชมา

อบรมธรรมัญญาตและก็อบรมหล่อมพระนวกะแล้วก็ยังมีอีกงานบุญหนึ่งคืองานบุญกิจกรรมสงฆ์รับบุญเตรียมพื้นที่งานบุญฝั่งของคณะสงฆ์เป็นหลักก็คือตั้งแต่เตรียมพื้นที่รองรับคณะสงฆ์ที่จะมาร่วมพิธีกรรมเก้าอี้นั่งก็ดีหรืองานไหนมีจุดประทีปว่าจะไปเตรียมโคมเรียงโคมในพื้นที่สำหรับคณะสงฆ์โดยเฉพาะหลักๆก็ที่บนพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็จะมีพระเท่านั้นที่จะขึ้นไปเรียงโคมได้ก็จะเป็นทีมงานกองกิจกรรมสงฆ์ที่ขึ้นไปเรียงโคมแล้วก็ในวันงานเนี่ยก็จะเป็นทีมงานต้อนรับคณะสงฆ์อำนวยความสะดวกให้ท่านได้มานั่งในพื้นที่อย่างสะดวกแล้วก็เป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบพื้นที่เพียงพอสำหรับคณะสงฆ์ทุกรูปที่มาร่วม

0: เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่อให้ทำเรารู้สึกว่าอยากจะทำไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่เป็นภารกิจที่เราจะต้องแบกรับพอเราว่างเราอยากจะไปหาบุญรับเพิ่มด้วยซ้ำเราซาบซึ้งกับคำว่าต้องเกิดมาสร้างบารมี
1: ละความตายไม่มีนิมิตหมายเราต้องใช้ทุกอนุวินาทีที่เรายังมีชีวิตอยู่และทรัพยากรที่เรามีอยู่นั้นเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีจึงจะถูกหลักวิชาเราจะไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงศ์บรมวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เราจะต้องสร้างบารมีอย่างกลั่นกล้าทีเดียวเพื่อความปลื้มปิติของเราและก็เป็นต้นบุญต้นแบบแก่เพื่อนมนุษย์ทุกๆคนนะจ๊ะ
0: เราอยากหาบุญให้ตัวเองให้ติดตัวไปให้มากๆเราจะมุ่งไปทำอย่างอื่นก็เสียเวลาเปล่าๆเราก็อยากจะสร้างบารมียิ่งขึ้นไปก็อยากขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาสอนให้พวกเราได้รู้จักความจริงของชีวิตได้รู้จักความหมายชีวิตที่เกิดมาทำพันธุ์บ้านได้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีหลวงพ่อก็เป็นต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีให้รู้ได้มีต้นแบบในการสร้างบารมีให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมขอกราบขอบพระคุณครับ

0: ดังนั้นคำถามที่จะเกิดขึ้นเลยครับคุณผู้ชมว่าเอ๊ะในเมื่อถ้ามีความพร้อมทางโลก
1: ขนาดนี้
0: สู่หน้าที่การงานทางโลกที่น่าจะมีชีวิตครอบครัวทั่วๆไปเนี่ยทำไมท่านถึงเลือกชีวิตสมณะนี่คือคำถามที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยคำตอบนะครับด้วยการที่เราด้วยพิสูจน์ด้วยตัวเองของเรานั่นเองครับอีกหนึ่งบุคคลครับคุณผู้ชมที่ก็ให้โอกาสตัวเองเพราะว่าโอกาสไม่เคยเลือกคนแต่คนต่างหากครับที่สามารถเลือกโอกาสในการพิสูจน์ได้เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของวัดพระธรรมกายที่สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการครับเป็นเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของคุณสุมิตรานาคดีครับเรื่องการเข้าวัดพระธรรมกายเป็นศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยแล้วได้อะไรไปติดตามรับชมจากของสื่อสำนักสื่อธรรมะในช่วงนี้ครับ
2: เข้าวัดพระธรรมกายแล้วได้อะไรเราก็เอาแบบอย่างของวัดพระธรรมกายไปทำที่บ้านสิ่งที่ป้าปี่กำลังฝึกทำอยู่นี้วัดพระธรรมกายสอนมาตอนงุนงิดป้าปี่ไปขัดหม้อขัดไปแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังไปพอหม้อมันใสแล้วทำไมใจเราสบายจังเลยเมื่อก่อนหน้าตาไม่ได้ยิ้มแบบนี้นะ

0: กรุงเทพมันต้องตื่นตั้งแต่ตีสามสู้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็ส่งเงินที่บ้านเราหาเงินมาเหนื่อยไม่ได้บกพร่องหน้าที่ของลูกเลยส่วนหนึ่งที่จะทำเพื่อตัวเองบ้างก็คือเอามาทำบุญก็ปีก็ไม่รู้ว่าตัวเองรวยไหมแต่ว่ามีมาทำเรื่อยๆ300,000, 500,000, 800,000, 1,000,000ซึ่งมันเกิดจากการแค่ขายหวยขีดละ20 บาทในตลาดนัดตอนปี56หลวงปู่องค์ที่7จะใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆฝนตกอวยทะลุหวังไปขายของไม่มีวันไหนเลยที่จะลากความพยายามตั้งใจไว้เลยว่าจะต้องทำให้ครบล้านน่ะแล้วก็ปีก็ทำสำเร็จเวลาที่พระปีมาต้อนรับพระธรรมยากาแล้วเงยหน้าขึ้นไปเห็นหลวงปู่ทองคำองค์ที่7สำเร็จทุกอย่างเรารู้เราจำได้ว่าเนี่ยบุญเนี้ยเราพุ่งขนาดไหนคือมันเหนื่อยมากตักหลายหมื่นขีดกว่าจะได้เงินขนาดนั้นน่ะเราชวนคนอื่นทำเต็มกำลังขนาดไหนคือมันปลื้มตลอดเวลาจริง
1: ๆสมบัติจะเป็นของกลางของโลกเราจะครอบครองได้ต่อเมื่อเรามีบุญบางคนเข้าใจเพียงแค่1 สมอง 2 มือเท่านั้นที่จะ

0: เสมอไปนะ
1: ครับ
0: แต่เป็นครีเอเตอร์ที่ขายความดีสู่ใจของคนแล้วก็นำพาเขามาสู่สังคมที่ดีใจเขาก็จะปรับเนาะแล้วก็ยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: เหมือนตอนนี้ที่ทางประเทศญี่ปุ่นเนา
0: ะ
1: ดินแดนอาทิอุทัยเนี่ยก็จะมีหนังสือดีๆนะครับที่พูดถึงเรื่องการจัดบ้านให้เป็นระเบียบก็ตามหรือต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยคนเจนซีเนาะเจนซีเจนอัลฟาเนี่ยกำลังสนใจเรื่องนี้เลยนะเรื่องการจัดบ้านที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ใจหรือว่าความคิดเนี่ยเรียงเป็นระเบียบได้ด้วยก็ย้อนมาถึงเรื่องของที่หลวงพ่อสตาชิโวท่านเน้นย้ำ
0: ค
1: ุณทบทวนโอวาทเรื่องความสะอาดกับระเบียบที่คุณอาจารย์ท่านฝากฝังไว้ให้วัดเนี่ยเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์บ้านก็จะเป็นบ้านศักดิ์สิทธิ์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะถ้าบ้านเราน่าอยู่สะอาดดูแล้วสบายตาสบายใจคนอยู่ก็สบายตามไปด้วยเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ค่ะผู้ชมคะและก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายนะคะทางรายการได้น้อมนำโอวาทในอดีตของหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งท่านได้ปรารภเอาไว้ว่าวันธรรมชัยวันที่27สิงหาคมมีมานานแล้วแต่วันธรรมชัยไม่ได้มีง่ายๆเพราะคุณยายท่านให้เลือกว่าจะเอาวันไหนเป็นวันธรรมชัยหยิบปฏิทินขึ้นมาตัวเลขอื่นไม่ดูสายตาจับจ้องไปวันที่27สิงหาคมซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำพอดีดังนั้นวันที่27สิงหาคมจึงเป็นวันธรรมชัยวันชิตังเมถ้าใครมาชิตังเมในวันนั้นจะชิตังเมไปทุกชาติสำคัญนะเพราะถ้าไม่มีวันธรรมชัยก็ไม่มีวัดพระธรรมกายลองคิดดูสิว่าสำคัญขนาดไหนทำไมเลือกเอาวันที่ชนะโดยธรรมใครจะมาชนะด้วยก็มาเถิดเราจะชนะโดยธรรมถึงยุคที่คนมีศีลธรรมนำไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและดีงามซึ่งเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะทุกคนอยู่ในสายตาของมหาปูชนียาจารย์เพื่อนำไปสู่เส้นทางแห่งธรรมชัยคือเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามด้วยศีลธรรมนำไปสู่ชัยชนะนิรันดรใครมาก็ชี้ตังเมหมดทุกคนมาสวดธรรมจักรและเข้าขบวนผ้าป่าธรรมชัยจะได้ชี้ตังเมทั้งทางโลกและทางธรรมไปทุกภพทุกชาติตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรม
1: ดังนั้นในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมของผู้ชนะโดยธรรมนะครับเราจะได้มาพร้อมเพรียงกันในการระลึกนึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่และดำเนินตามรอยแบบอย่างท่านด้วยการเข้าถึงธรรมภายในโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนไตรภายในนั่นเองครับ
0: ค่ะนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเนาะที่เราจะได้ไปคอนเนคใจนะคะกับใครคนหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงของทุกท่านนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้กราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสวาขาตัง
1: ยะมหังสวาขาตัง
0: ภควตาธัมมังสรณังคะโต
1: ภควตาธัมมังสรณัง

0: ภิปูชยามิ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระธรรม
1: ซึ่งพระธรรม
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ตรัสดีแล
1: ้
0: ว
1: ตรัสดีแล้ว
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง

0: สังสุปัฏฐิปันนัง
1: ยะมหังสุปัฏฐิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง

0: ันเตมยัง
1: หัจโยโน
0: หัจโยโน
1: ปฏิคันหาทา
0: ปฏิคันหาทา
1: อายติงสังวรายามะ
0: อายติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิด
0: ให้กระทำความผิด
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง
1: ซึ่งกายวาจา

0: ครับ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจากได้

0: เบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ในการบัดเดียวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอ

0: แล้วประการ
1: และอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: และอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฆานทวารชิวหาทวาร
0: ฆานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ในการบัดเดียวนี้เถอโ
1: อกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด

0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
0: คุณครูประชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย

ลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือนะจ๊ะให้ผ่อนคลายปรับกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะนำใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ให้นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาโดยเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกแล้วปลื้มก่อนอย่างง่ายๆฝึกให้คุ้นเคยให้นึกถึงบุญที่เราทำไปแล้วเนี่ยเรายังปลื้มอยู่นึกแล้วใจจะได้สบายและบุญที่เราปลื้มนี้ก็จะไปดึงดูดบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาบางบุญเราจำได้แต่เราก็ยังนึกถึงความปลื้มไม่ออกบางบุญเราก็ลืมไปแล้วทั้งในปัจจุบันชาติและพบในอดีตชาติแต่ว่าบุญทั้งหมดก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้หายไปไหนเมื่อเราเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มได้ก่อนบุญนี้ก็จะไปดึงดูดบุญดังกล่าวนะบรวมกันเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์เหมือนดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญใหญ่แล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้

้งแต่อย่างเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะเป็นดวงบุญใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญแล้วไม่มีตำหนิเลยหรืออย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆหรือเหมือนกับก้อนน้ำแข็งใสๆหรือใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือว่ายิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสจะสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ได้แค่ไหนชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอาจจะนึกเป็นความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนก็ได้แม้ว่ามันยังไม่มีภาพปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายนะจ๊ะนึกว่ามีอยู่ไปก่อนก็ได้วัตถุประสงค์ที่ให้นึกอย่างนี้เนี่ยเพื่อใจเนี่ยคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางกายของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้นึกอย่างนี้ไปบ่อยๆให้ได้ตลอดเวลาฝึกให้คล่องฝึกให้ชำนาญจะประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะก็ไม่ให้ใจของเราไปฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆถ้าที่เราพึงพอใจจะภาวนาเพื่อให้ใจของเราหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยใจหยุดนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญทีเดียวสำหรับชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยเฉพาะได้มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเราจะต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้หยุดใจได้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้จักที่พึ่งที่ระลึกไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงเนี่ยเปลี่ยนมากลายมาเป็นผู้รู้ได้ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงได้เปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นใจหยุดนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีเดียวดังนั้นลูกก็ต้องฝึกตรงนี้ให้ได้เราได้ศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเห็นว่าชีวิตทางโลกท่านก็มีความสมบูรณ์ในทุกสิ่งยิ่งกว่ามนุษย์คนใดในโลกแต่ท่านก็ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงไม่รู้จักเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านถึงได้แสวงหาหนทางพ้นทุกข์ในเพศของบรรพชิตแล้วก็มาพบเมื่อใจท่านหยุดนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะใจหยุดนิ่งถูกส่วนกายวาจาใจของเราจะถูกกลั่นให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นมาเป็นภาพเป็นดวงใสๆโดยใจเนี่ยจะเปลี่ยนจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดจะหลุดจากกายหยาบเหมือนเราเคลื่อนกับไปสู่ภายในเหมือนตกจากที่สูงลงไปสู่ที่โล่งกว้าง

คล้ายๆอยู่กลางอวกาศโล่งๆและก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นของเราที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเป็นความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นที่เห็นได้มาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขใจของเราจะเบิกบานจะชุ่มชื่นเมื่อเข้าถึงธรรมดวงแรกความบริสุทธิ์ตรงนี้เมื่อเราเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายซึ่งอยู่ภายในเมื่อใจของเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากสภาวะที่บริสุทธิ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วไปสู่อีกสภาวะหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคจะเป็นดวงที่ซ่อนกันอยู่โดยผ่านจุดกึ่งกลางของดวงปฐมมรรคจะเข้าถึงดวงศีลเป็นศีลที่เห็นได้ก็เรียกว่าอธิศีลคือศีลที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจของเราเพิ่มขึ้นจะเป็นดวงใสๆความบริสุทธิ์ก็จะกลั่นใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นและหลุดเข้าไปสู่ภายในเป็นชั้นยันเข้าไปกระทั่งเข้าถึงดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะจะกลั่นใจของเราให้ใสๆใจที่ประกอบไปด้วยเห็นจำคิดรู้เนี่ยจะรวมเป็นจุดเดียวถูกกลั่นให้ใสธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศก็จะถูกกลั่นให้ใสให้บริสุทธิ์จึงกระทำเข้าไปถึงกายอีกกายหนึ่งคือกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวของเรานี่แหละแต่จะอยู่ในอริยบทสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานี่ก็เป็นกายที่มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิมกายนี้เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดก็ได้หรือเรียกว่ากายฝันก็ได้หรือกายมนุษย์ละเอียดก็ได้เพราะว่าลักษณะหน้าตาเหมือนตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของเมื่อเรานอนหลับกายนี้ก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็นำมารายงานกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดจะอยู่ในอริยบทสมาธิจะค่อยๆใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งในกลางกายมันละเอียดก็จะเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับเรามากเข้ายิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่ยั้งเลย

กายจะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปข้างในกระทั่งไปถึงกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมเป็นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆผู้หญิงก็จะถูกปรับสภาพกลายเป็นกายรูปพรหมข้างในเมื่อผ่านกายทิพย์แล้วก็ปรับอีกทีก็ไปเป็นกายอรูปพรหมแล้วก็จะบวชภายในคือเข้าถึงกายธรรมเป็นพระภายในที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เกตดอกบัวตูมในอริยบทสมาธิเหมือนกันหมดจะใสยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆความบริสุทธิ์ก็ส่งต่อไปเรื่อยๆสิ่งนี้คือสิ่งที่พยายามมานกันนักกันหนาทีเดียวกลัวจะรู้เรื่องนี้กลัวมนุษย์ทุกคนใจหยุดนิ่งพอถ้ามนุษย์ทุกคนใจหยุดนิ่งได้ก็จะรู้เรื่องดังกล่าวจะเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารเพราะนั้นพยามารก็พยายามตรึงใจของมนุษย์ให้ไปติดกับโลกภายนอกที่ไม่มีสาระแก่นสารให้ใจวนเวียนอยู่ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นมัวเพลิดเพลินแล้วก็นำกฎแห่งกรรมมาบังคับอีกวัตถุประสงค์ให้มนุษย์ตกเป็นบาปเป็นทาสกับพยามารแล้วก็มาให้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้วนๆอยู่อย่างนั้นแหละเพื่อพยามารจะได้บังคับได้ถ้ามนุษย์รู้เรื่องราวของพยามารแล้วจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็มุ่งที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารซึ่งเป็นสิ่งที่พยามารทนไม่ได้จึงต้องบังคับบัญชากันไปอย่างนี้แหละเอากิเลสมาบังคับมนุษย์ประกอบกายประกอบภพภูมิเอาอวิชชาธาตุแห่งความไม่รู้มาหุ้มทำลายสังขารเนี่ยให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆจับถอดกายมนุษย์สังขารเสื่อมตั้งแต่เกิดคือให้แก่เรื่อยมาให้เจ็บเรื่อยมาแล้วก็ถอดกายไประหว่างมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้รู้แต่เรื่องที่เขาอยากจะให้รู้อย่างเดียวแต่เรื่องที่เราอยากจะรู้นี่เขาไม่ให้รู้เพราะนั้นก็บดบังอย่างเงี้ยเป็นยันยันจนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละครั้งนั่นแหละจึงจะดึงให้มนุษย์กลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมและใจก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในได้บรรลุธรรมไปดังกล่าวแต่ละเป็นลำดับเป็นชั้นๆกันไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมเป็นโคตรภูบุคคลบ้างเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกิทาคามีบ้างเป็นพระอนาคามีบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างกายที่ทำให้เป็นกันล้วนอยู่ภายในตัวมนุษย์ทั้งสิ้นที่ซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยอยู่ในตัวของ

นุษย์ทุกคนในโลกจึงไม่มีวันเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องกาลสมัยไม่พ้นสมัยแต่อยู่ในสมัยเสมอถ้าหยุดใจได้เมื่อไหร่ก็เข้าถึงเมื่อนั้นแหละก็จะปรับสภาวะอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกายธรรมถ้าวันใดเราปรับให้เข้าถึงกายธรรมในกายธรรมเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปได้ปรับกันไปเรื่อยๆให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นถ้าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมันจะหลุดจากกายเดิมไปสู่อีกกายหนึ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พยามารกลัวมากกลัวนักกลัวหนาทีเดียวกลัวจะไปถึงกายที่เกินไปกว่านั้นเมื่อปรับสภาวะเพราะฉะนั้นจึงต้องกันนักกันหนาทีเดียวเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าหยุดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นตัวสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมทางธรรมเราพอจะเข้าใจแต่สำเร็จทางโลกเราคงนึกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องลองหยุดกันให้ได้ซะก่อนเพราะว่าคุณประโยชน์หรืออานิสงส์หรืออนุภาพของคำว่าหยุดนิ่งมันเกินกว่าที่เราเคยคิดเคยเห็นหรือจินตนาการมันเกินกว่านั้นมากมายนักทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งทำใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้ใจใสใสใจเย็นเย็นประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังด้วยไปตรึกนึกถึงดวงใสอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือใครคุ้นเคยจะตรึกนึกถึงองค์พระใสใสก็ใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริหันธรรมยังพุทธสาภาควาโตปุพพาคณมการังกะ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ธัมมะชยะมหาเถระสะ
1: ธัมมะชยะมหาเถระสะ
0: ทเวอสีติ
1: ทเวอ

0: สีติ
1: วัสายุวัฒนากาเล
0: วัสายุวัฒนากาเล
1: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
0: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
1: โสตะทัสนูปการนานิ
0: โสตะทัสนูปการนานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: มหาชนัสสะ
0: มหาชนัสสะ
1: อัตตสันติสุขะ
0: อัตตสันติสุขะ
1: สัมปาปนัฏฐายะ
0: สัมปาปนัฏฐายะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: นิยาเทมะ
0: นิยาเทมะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: โสตทัสนูปการนานิ
0: โสตทัสนูปการนานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
0: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์
0: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
0: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน์แก่การให้มหาชน
0: เพื่อประโยชน์แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
0: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
0: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
0: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้ง

0: ความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตและกัลยาณมิตรพิทูลอารามวิริยพงศ์ขอเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
3: อิมานิมยังพันเต
4: พัตตานิ
3: พัตตานิ
4: สปาริวารานิ
3: สปาริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
3: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
3: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
3: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
3: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ

0: ายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่

ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งครับในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมน้ำตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีบุญคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตูสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุคขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านได้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันธรรมชัยค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีนะคะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีส่งตรงภาพบรรยากาศนะคะไปยังคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกค่ะที่ได้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับช่วงของการถ่ายทอดสดในช่วงนี้มีคุณยุภาบัณฑิตวิทิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องในวาระวันธรรมชัยนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้เกิดใหม่ในเพศสมณะค่ะเหล่าศิษยานุศิษย์ทั่วโลกต่างก็พร้อมใจกันที่จะปฏิบัติบูชานะคะด้วยการแสดงความกตัญญูเพื่อเป็นการบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยค่ะซึ่งทุกท่านก็ได้ตั้งใจทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ให้ใจนั้นใสๆตลอดทั้งวันนะคะเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวบุญได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันในวันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกท่านก็ยังสามารถที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยการเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักได้มาสั่งสมบุญร่วมกันณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะหรือว่าคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับชมกันได้แบบปลื้มวินาทีต่อวินาทีเลยนะคะผ่านทาง www.gbnus.com ค่ะที่สถานี GBN by DMC นะคะซึ่งในเว็บไซต์ค่ะก็จะมีช่องทางนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆให้ได้ติดตามรับชมได้เรียกว่ารวบรวมทุกช่องทางเอาไว้ในที่เดียวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกล่าวถึงวันธรรมชัยนะคะก็คือวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมค่ะหากย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่27สิงหาคมในปีพุทธศักราช2512ณพัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะอุปสมบทเพื่อสืบสานมโนปณิธานอันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาและมหาปูชนียาจารย์อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันค่ะท่านได้บวชอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนา

0: ซึ่งในปีนี้นะคะก็เข้าสู่พรรษาที่58โดยหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ได้ปักธงรบในการสร้างวัดพระธรรมกายสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีค่ะโดยท่านนะคะได้ทำตามมโนปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520ค่ะว่าจะยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์และจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้าย
1: ตลอดเส้นทางแห่งการสร้างบารมีอันยาวนานหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็มิได้มุ่งเพียงแต่แสวงหาความสุขส่วนตนค่ะแต่ว่าท่านนั้นกลับทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจากผืนแผ่นดินว่างเปล่าสู่ศูนย์รวมใจแห่งสันติภาพที่ต้อนรับผู้แสวงบุญนับแสนนับล้านชีวิตท่านได้สร้างพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลาจารวัดที่งดงามสร้างหมู่ชนให้เป็นยอดกัลยาณมิตรผ่านโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกมากมายเพื่อ

0: ฝังให้มวลมนุษยชาติได้พบกับความสงบความสุขความสงบภายในที่แท้จริงค่ะมันดังลูกประทับทั่วโลกนะคะที่ต่างก็มีจุดเริ่มต้นแห่งความสุขที่เหมือนกันนั่นก็คือการได้เรียนรู้จากการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาจากคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะจนกระทั่งได้พบกับความสงบแล้วก็เกิดความสุขทำให้เรานั้นได้ตระหนักรู้ถึงเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีค่ะ
1: ค่ะต้องพูดถึงที่คุณยุพาได้กล่าวมาเนี่ยนะคะพูดถึงการที่เราได้มีโอกาสเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะก็อยากจะถามคุณยุพานะคะเราก็ต้องบอกว่าอยู่ในเส้นทางกันมาอย่างเนิ่นนานนะคะแต่เราก็ไม่เคยได้ถามตัวเลขจริงๆเลยสักทีนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเข้าวัดมาเนี่ยตั้งแต่ปีไหนคะคุณยุพา
0: ก็สำหรับตัวเองนะคะได้เริ่มมาวัดพระธรรมกายเนี่ยตั้งแต่ปี2548ค่ะผ่านโครงการฟื้นฟูศีลธรรมนะคะก็คือการอบรมโครงการธรรมทานญาติหญิงถ้านับมาก็ปีนี้น่าจะเข้าสู่ปีที่21นะคะ
1: สาธุนะคะเป็นรุ่นพี่จริงๆเลยทีนี้ต้องถามก่อนว่าเราใช้ระยะเวลายาวนานแล้วก็คุณยุพาเนี่ยเริ่มมาจากโครงการที่เป็นโครงการโดยดำริของหลวงพ่อธรรมชโย
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะนำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสมาค้นพบความสุขที่แท้จริง มาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิแล้วแบบนี้ตลอดเวลาที่เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงพ่อท่านเนี่ยนะคะ ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมได้สัมผัสถึงความสุขภายในอย่างไรถึงต้องบอกว่าอยู่อย่างยาวนานมา20ปี
0: ใช่ค่ะแน่นอนเลยนะคะชีวิตของการที่เป็นวัยรุ่นเป็นนิสิตนักศึกษานะคะมันก็จะมีเรื่องต่างๆเนี่ยให้เราได้คิดได้ทำมากมายนะคะแต่ว่าคือมันก็จะมีความวุ่นวายทางโลกแต่ว่าการที่ได้มาฝึกปฏิบัติธรรมนะคะได้มาอบรมในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมเนี่ยทำให้เราได้พบว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือภายในใจของเราเนี่ยค่ะที่สามารถจะสุขสงบได้ตลอดเวลาแล้วก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะเติบโตมาจนทำงานจนกระทั่งตอนนี้มีลูกแล้วนะคะก็ได้ฝึกตัวนะคะได้ทำคือแม้ว่าเราจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะแต่ว่าก็โชคดีที่หลวงพ่อท่านจะสอนตลอดว่าให้เราเนี่ยมาหยุดที่ใจของเรานะคะ
1: ก็คือใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเลยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นยันวัยทำงานแล้วตอนนี้ก็เป็นคุณแม่แล้วก็คือได้นำธรรมะเนี่ยไปสอนลูกด้วยไปบอกกล่าวด้วย
0: ใน
1: สู่ทุกคนในครอบครัวเลยโอ้ต้องบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราสัมผัสได้จากคำสอนของท่าน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีท่านในวันนั้นเนี่ยโอ้โหเราก็
0: ไม่มีเรานะ
1: ไม่มีวัดพระธรรมกายแล้วก็ไม่มีเราในวันนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะพอนี่ตอนนี้ตอบไปแล้วเรียบร้อยแล้วสำหรับคุณสุชาดาล่ะคะได้เข้าวัดพระธรรมกายได้รู้จักวัดนะคะมากี่ปีแล้วก็รวมถึงได้ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อแล้วก็เข้าสู่ได้ค้นพบความสุขภายในยังไงบ้างคะ
1: ถ้าต้องนับย้อนไปเนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นน้องคุณยุพาเพราะว่าเข้าวัดเนี่ยตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยมาแบบไม่รู้จักอะไรเลยนะคะก็คือมาตั้งแต่ในปีประมาณ2551นะคะปี51ก็

0: เรียนจบในสมัยนั้น
1: ค่ะ
0: มาศึกษาธรรมะมาเรียนรู้การทำรายการธรรมะว่าจะนำธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดูไม่ทันสมัยในยุคนั้นใช
1: ่
0: ไหมคะแต่พอเราได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยต้องบอกว่าท่านเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีศิลปะในการถ่ายทอดธรรมะอย่างลึกซึ้งแล้วก็ท่านสามารถนำธรรมะละเอียดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ่ายทอดให้คนทุกเพศทุกวัยเข้าใจธรรมะได้อย่างง่ายๆแล้วเราก็รู้สึกว่าสนุกกับการทำรายการธรรมะแล้วก็อยู่ยาวกันมาแบบเนี้ย16-17ปีนี่สาธุค่ะพอได้ศึกษารายการธรรมะได้ทำธรรมะได้ฟังธรรมจากท่านก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตมันทำให้เราได้ค้นพบกับตัวเราเองที่อยู่ข้างในเรามีความสุขจาก

0: เข้าถึงความสงบสุขภายในใจได้นะคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าความสุขจากสมาธิเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่กันออกมาจากใจต้องบอกว่าใจที่หยุดที่นิ่งนี่แหละนะคะแล้วมันก็แผ่ขยายไปทั่วโลกเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรา2คนเท่านั้นนะคะที่จะสัมผัสได้ถึงรสแห่งธรรมนี้เชื่อได้แน่ว่าลูกพระธรรมทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการของทางสถานี GBN by DMC หรือว่าติดตามกันมาตลอดเนี่ยนะคะก็มีเรื่องราวแล้วก็ความประทับใจความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับฟังความในใจค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของลูกพระธรรมทั่วโลกนะคะเนื่องในวันธรรมชัยวาระอันดีแบบนี้ว่าความสุขจากสมาธิของแต่ละท่านนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามรับชมสื่อนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: ตั้งแต่ได้รู้จักการฝึกปฏิบัติสมาธินะคะก็คิดว่าสมาธิเนี่ยทำให้ชีวิตเนี่ยการดำเนินชีวิตเนี่ยราบรื่นแล้วก็มีอุปสรรคน้อยลงแล้วก็โดยเฉพาะในเวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยจะมีรู้สึกมีความสุขมากนะคะทำให้เราสามารถโฟกัสกับสิ่งรอบตัวได้แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ได้นั่งสมาธิเนี่ยเราชีวิตเราจะไม่ค่อยคือไม่มีความสุขเหมือนตอนที่เราได้นั่งสมาธิทุกวันนะคะก็ชอบมากค่ะชอบการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมาก
3: รู้จักการนั่งสมาธิเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วที่ได้มาเข้าวัดพระธรรมกายที่เมลเบิร์นพอเริ่มนั่งสมาธิแรกๆเราอาจจะได้นั่งได้ไม่นานแต่พอนั่งเราฝึกไปเรื่อยๆการเพิ่มเวลาของการนั่งสมาธิก็มีมากขึ้นสิ่งแรกที่เราได้จากการนั่งสมาธิเลยรู้สึกความสงบทางใจอันดับแรกเลยแล้วเราก็เลยมองเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นในพฤติกรรมหลายๆอย่างซึ่งอันนี้เป็นผลพลอยได้ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันมากๆแล้วพอเราได้ผลการปฏิธรรมในระดับหนึ่งแล้วเราก็ยิ่งอยากให้คนทั่วๆไปเนี่ยได้มาฝึกนั่งสมาธิซึ่งบางคนหลายๆคนที่เรารู้จักเขาก็ไม่เคยได้นั่งสมาธิเลยแต่พอมาได้นั่งสมาธิเราจะรู้ได้เลยว่าผลจากการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้ชีวิตและการดำรงชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากขึ้น
4: การนั่งสมาธินะคะทำให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเป็นบุญฟรีด้วยนะคะที่ไม่ได้ต้องเสียเงินเลยเพียงแค่เราหลับตาทำใจหยุดนิ่งนะคะและยังเป็นหนทางสู่พระนิพพานด้วยนะคะและเราก็ได้บุญนั้นไปเต็มๆเลยค่ะขอเรียนเชิญให้นั่งสมาธิด้วยกันนะคะ
5: พอรู้จักสมาธิอะค่ะก็ความจริงๆแล้วความสุขของพี่แอนนะคะมันอยู่ที่ใจนะมันเริ่มต้นจากใจของเราค่ะแล้วใจของเรายังไงคือทำให้มันมีความสุขใช่ไหมคะก็ค้นพบว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมใจของเราอะข้างในอ่ะมันมีความนุ่มมันมีความเบิกบานมันมีความแบบละมุนแล้วมันมีความสุขเรารู้สึกว่าข้างในของเรามันเปล่งประกายของความสุขที่อยากที่จะแบบขยายไอ้ข้างในของเราเนี่ยแบบให้กับบุคคลทั่วไปสำหรับเรานะคะเรารู้สึกว่าแค่ใจข้างในของเรามันสงบอะค่ะมันก็ความสุขแล้วสำหรับพี่นะคะ
6: การทำสมาธิทำได้สกิลจากวัดบอสตันพระธรรมกายบอสตันนะคะแล้วก็ทุกๆวันก่อนลุกออกจากก่อนทำกิจกรรมอะไรอื่นๆสวีจะต้องทำสมาธิ15นาทีอันนี้คือขั้นต่ำเล็กน้อยแล้วแล้วก็สำคัญยังไงสมาธิช่วยชีวิตสุกีค่ะสุกี อยู่ได้ทุกวันเนี้ยกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทุกวันเนี้ยเพราะว่าการทำสมาธิเลยก็สำหรับสกีมองว่าการทำสมาธิคือสิ่งที่สำคัญเป็น priority number one ของชีวิตสกีเป็นเลยค่ะถึงแม้ว่าสกีอาจจะทำวันละน้อยแต่ก็ทำเป็นรูทีนทุกวันวันละ15นาที
4: กราบนมัสการหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าค่ะหลวงพ่อเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกมากๆเลยค่ะจากคนที่ไม่รู้ว่าความจริงของชีวิตคืออะไรใช้ชีวิตปาร์ตี้ไปวันๆนะคะก็ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีศีล ทำ

0: ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทุกวันไม่ขาดเลยนะคะตั้งแต่ได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายถ้าไม่ได้หลวงพ่อในวันนั้นนะคะกับสื่อธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของสุรามหานรกนะคะชีวิตลูกคงจะดำเนินได้ยากมากนะคะแล้วก็คงจะมีอบายเป็นที่ไปลูกก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยเจ้าค่ะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวสมหวังดังใจทุกประการเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: วันนี้ที่เพียรเป็นแบบรักการที่ทางรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยเพราะคำสอนเลยแล้วก็รักหลวงพ่อมากค่ะแล้วก็เป็นลูกที่ว่าใจเป็นลูกที่ดีค่ะที่เชื่อฟังหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราแบบหลวงพ่อต้องการทำงานในทางงานที่แท้จริงใช่ไหมคะงานที่แท้จริงของพ่อก็คือการทำสมาธิแล้วเราเป็นลูกท่านอะเราก็ต้องทำตามพ่อค่ะก็เลยเป็นคนที่รักในการตั้งใจมากในการทำสมาธิแล้วก็เห็นผลกับตัวเองถ้าไม่มีหลวงพ่อคอยเป็นผู้นำอะพี่คิดว่าพี่คงไม่มีวันนี้ที่มีใจที่สว่างใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็พี่มั่นใจว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีใจที่ผ่องใสค่ะแค่นี้เองค่ะทำให้เราปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าแค่ตรงนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะบรรยายยังไงกับขอบคุณหลวงพ่อยังไงค่ะที่แบบเรามีพระพ่ออย่างนี้ค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มารู้จักหมู่คณะแล้วก็จะตั้งใจเป็นลูกที่ดีกับหมู่คณะเป็นหมู่คณะที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อชาวโลกด้วยค่ะแล้วก็ขาดดีใจมากกับนมัสการค่ะ
2: เนื่องในธรรมชัยในปีนี้นะคะก็จะตั้งใจนะคะนั่งสมาธิแล้วก็ตั้งใจที่จะรักษาศีลช่วยเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยการที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้คนนะคะเพื่อสร้างความดีแล้วก็จะทำใจให้ใสสงบแล้วก็เบิกบานตลอดนะคะแล้วก็จะนำคำสอนของหลวงพ่อมาปฏิบัติให้ใช้ในชีวิตจริงให้ดีทุกๆวันนะคะก็ขอน้อมกราบบูชาธรรมหลวงพ
3: ่อก็อยากจะบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยการปฏิบัติบูชาคือการนั่งสมาธิก็อยากนำความรู้นี้ไปเผยแผ่ให้กับชาวต่างชาติทั่วๆไปให้เขาได้รู้ถึงความสำคัญของการนั่งสมาธิและก็จะพยายามทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อไปอีกเรื่อยๆเพื่อให้การเผยแผ่งานของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้กว้างไกลกว่านี้และเผยแผ่ไปกับชาวต่างชาติทุกๆชาติเท่าที่จะทำได้ค่ะ
4: ก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะปฏิบัติบูชาหลวงพ่อนะคะแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือตั้งใจว่าจะถวายผ้าป่าสมทบกฐินธรรมจัยครั้งแรกนะคะเป็นการเปิดกองเพื่อที่จะตั้งเป้าไว้ว่าจะปิดกองให้ได้สำเร็จในวันกฐินปีนี้ค่ะถวายบูชาธรรมหลวงพ่อค่ะ
5: นี่เป็นบางส่วนบางตอนนะคะความในใจของลูกพระธรรมทั่วโลกนะคะที่ได้มาเป็นตัวแทนแล้วกันถือว่าเป็นตัวแทนที่จะมาตอกย้ำถึงความสุขจากสมาธิของแต่ละท่านนะคะที่เกิดขึ้นรวมไปถึงความสุขจากสมาธินี่แหละก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละท่านเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนทั้งโลกอยากที่จะมีความสุขภายในไปด้วยกันและที่สำคัญลูกพระธรรมทั่วโลกค่ะก็ได้พร้อมใจกันปฏิบัติบูชาถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยนะคะเพื่อที่จะได้สืบสานปณิธานและก็การขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลกอีกด้วยค่ะ
6: ค่ะแต่ละท่านที่มาถ่ายทอดนะคะก็รู้สึกว่ามีความซาบซึ้งตื้นตันใจเนาะมีเสียงแบบสั่นๆนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นความปลื้มปิตินะคะแล้วก็ความสุขที่มาจากภายในจริงๆที่การได้เปลี่ยนชีวิตนะคะมามีความสุขจากภายในค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเพื่อการที่จะขยายถ่ายทอดภาพของการขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในวันนี้ค่ะทางรายการก็มีบทสัมภาษณ์นะคะซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะได้แก่พระอาจารย์ภูวิทย์วรธรรมโม รองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริการองเลขาธิการสหภาพพระธรรมทูตไทยในแอฟริกาตะวันออกกลางค่ะท่านจะได้มาร่วมสนทนาธรรมพูดคุยนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะรวมถึงแรงบันดาลใจค่ะของการนำสมาธิไปสู่ดวงใจของชาวท้องถิ่นเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยในวาระครบรอบ58ปีวันธรรมชัยในวันนี้นะคะขอกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
5: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
7: ขอเจริญพรพิธีกรทั้งสองท่านเลยนะ
5: สาธุค
6: ่
5: ะ
6: ค่ะกราบนมัสการหลวงพี่นะคะก็อยากจะ เรียนถามนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่ามโนปนิธานของหลวงพ่อค่ะในการสร้างวัดพระธรรมกายตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะรวมทั้งการเป็นผู้นำในการสร้างบารมีการเป็นครูสอนศีลธรรมนะคะครูสอนสมาธิของหลวงพ่อนะคะพระอาจารย์ได้เห็นความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็ได้น้อมนำมโนปนิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่เผยแผ่งานพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าคะ
7: ก็รู้สึกว่าแรงบันดาลใจจากมโนปนิธานของพ่อเนาะสิ่งที่หลวงพี่รู้สึกนะครับก็คือว่ามโนปนิธานของหลวงพ่อโดยตลอดเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้มองเพียงแค่การสร้างวัดหนึ่งให้สำเร็จแต่มองไปถึงการสร้างคนและก็นำพระพุทธศาสนาไปสู่หัวใจของผู้คนทั่วโลกด้วยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อทำให้พวกเราเห็นคือในหนึ่งชีวิตของท่านเนี่ยการสร้างบารมีไม่ได้ทำในเฉพาะที่วันที่ท่านสะดวกแต่ท่านก็อดทนทำทุกวันด้วยศรัทธาและก็ด้วยความอดทนท่านเนี่ยเป็นผู้นำในการสร้างบารมีเป็นครูสอนสมาธิเป็นแบบอย่างที่ผู้อุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเมื่อหลวงพี่มีโอกาสได้มาทำหน้าที่พระธรรมทูตในต่างประเทศเนี่ยเนาะยิ่งโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาก็ยิ่งเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่หลวงพ่อปลูกฝังเอาไว้เมื่อเรามาทำหน้าที่ในดินแดนที่ผู้มีเขาเรียกว่ามีความหลากหลายทางภาษามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในต่างประเทศมีวิถีชีวิตแตกต่างจากเรานะแล้วก็ไม่มีความเหมือนกับคนที่ในประเทศไทยเลยเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยแต่ทุกสิ่งที่มีเหมือนกันคือเขายังต้องการแสวงหาความสุขแล้วก็แสวงหาความสนุกในหัวใจของเขาทุกๆคนอันนี้เป็นสิ่งที่มีเหมือนกันระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ
5: ค่ะ
7: การสร้างวัดในแอฟริกาเนี่ยนะครับก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆผ่านอุปสรรคมากมายเลยแต่ทุกครั้งที่พบกับความยากลำบากเนี่ยก็จะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแต่เราทำงานเพื่องานพระพุทธศาสนาแล้วก็เปิดโอกาสให้ใครอีกหลายๆคนที่ไม่รู้ได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้มารู้จักกับหลวงพ่อรู้จักกับครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อมอบให้กับพระลูกชายเนี่ยไม่ใช่แค่คำสอนแต่เป็นแบบอย่างชีวิตที่เอามาดำเนินในการทำหน้าที่พระธรรมทูตในต่างประเทศนะครับนะตราบใดเนี่ยที่ยังมีผู้คนที่รอคอยธรรมะอยู่นะการทำหน้าที่พระธรรมทูตก็ยังไม่สิ้นสุดอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกนะนะครับนี่คือมโนปนิธานที่พยายามนำมาสอนตัวเองตลอดเวลาในการมาทำหน้าที่พระธรรมทูตในต่างประเทศครับผม
5: สาธุเจ้าค่ะพอพระอาจารย์ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่พระธรรมทูตอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกตั้งแต่ก้าวแรกเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ได้ลงไปในแผ่นดินที่แอฟริกาใต้เนี่ยนะเจ้าค่ะตอนนี้วัดพุทธเคปทาวน์เนี่ยก็ครบรอบ4ปีแล้วใช่ไหมเจ้าคะมีการขยายงานพระพุทธศาสนาไปในทิศทางใดหรือว่าในอนาคตอ่ะเจ้าคะจะมีรูปแบบในการขยายงานพระพุทธศาสนาไปอย่างไรอีกบ้างเจ้าคะพระอาจารย
7: ์ก็ซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีเนาะในวันนี้วันที่27สิงหาคมเนี่ยนะครับก็ปี2569ปีนี้ก็ครบรอบ4ปีพอดีนะครับตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาถ้ามองย้อนกลับไปในวันแรกเนาะวันแรกนี่เริ่มจากศูนย์จริงๆนะยิ่งในทวีปแอฟริกานี่ต้องบอกว่าเริ่มจากติดลบเพราะว่าทั้งทวีปเนี่ยมีวัดไทยอยู่แค่2วัดมีทั้งหมด55ประเทศแต่มีวัดไทยอยู่แค่2วัดนะครับการที่เราได้มาทำหน้าที่ในตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คือเหมือนเอาธรรมะเนี่ยมาให้เขาได้รู้จักเรียนรู้นะจากวันแรกที่ท้าวท้องถิ่นบางคนอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ สมาธิหรือว่า meditation

0: หลายคนก็ได้ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะจนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับนะแล้วก็วัดนี้จึงพยายามเปิดประตูให้กับชาวท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดมีคลาสสมาธิเป็นภาษาอังกฤษมีการสอนธรรมะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาสัมผัสพระพุทธศาสนาโดยประสบการณ์ของตัวเองแบบเป็นประสบการณ์ตรงนะคือจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้กลายเป็นผู้ที่ถ่ายทอดธรรมะนะจากคนหนึ่งไปสู่ครอบครัวหนึ่งจากครอบครัวไปสู่ชุมชนนะจากชุมชนไปสู่ชุมชนแล้วก็ค่อยไปสู่ผู้คนในเมืองต่างๆนะที่อยู่รอบล้อมวัดพุทธเคปทาวน์นะครับนะดังนั้นเนี่ยหลวงพี่เชื่อว่าการสร้างอาคารเนี่ยทำให้เรามีวัดแต่การสร้างคนเนี่ยทำให้พระพุทธศาสนามีอนาคตเน
1: าะ
0: ดังนั้นเป็นเป้าหมายของวัดพุทธเคปทาวน์นะยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ชัดเจนเหมือนเดิมคือสร้างวัดควบคู่กับการสร้างคนเพราะว่าการสร้างคนเนี่ยก็คืออนาคตของวัดนะการสร้างวัดเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าศาสนวัตถุนะมันก็ย่อมมีเวลาระยะเวลา100 ปี200 ปีตามการเวลาผ่านไปมันก็ผุพังไปตามการเวลาแต่การสร้างคนคือการสร้างอนาคตพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะว่าคนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคือจะเป็นคนจะเป็นผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็ขยายพระพุทธศาสนาให้อย่างลากลึกนะลงไปบนผืนแผ่นดินแอฟริกาต่อไปนะครับนะอันนี้ก็คืออนาคตที่ตั้งใจเอาไว้ก็คือสร้างวัดเสร็จก็สร้างคนต่อเพื่อให้คนเนี่ยไปสร้างคนต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับ
1: โอ้โหต้องบอกว่าสิ่งที่พระอาจารย์ทำนี่เป็นเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้นำธรรมะไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นได้จริงๆนะคะเพราะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามีหลายภาษามากหลายเชื้อชาติมากหลายเผ่าพันธุ์มากแอฟริกาเนี่ย
2: ค
1: ือถ้าฟังจริงๆแล้วถ้ารู้เนี่ยแอฟริกานี่มีเป็นร้อยภาษาเป็นเผ่าพันธุ์เยอะมากเพราะฉะนั้นลำพังหมู่คณะเราไปกันแค่ภาษาอังกฤษมันจะไม่นาน
2: ไม่เข้าถึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็เข้าถึงได้ยากแต่พระอาจารย์ก็คือมีวิชาหรือว่าวิสัยทัศน
2: ์
1: ที่จะนำธรรมะให้คนท้องถิ่นแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปทำหน้าที่ขยายใจในพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆด้วยตัวเอง
2: ค่ะพระอาจารย์คะถ้าพูดถึงวัดพุทธเคปทาวน์เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในดินแดนแอฟริกาใต้ค่ะอย่างที่พระอาจารย์นี้ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าการที่ได้ไปสอนให้ชาวท้องถิ่นได้นั่งสมาธินะคะจนกระทั่งเขาได้สนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาพระอาจารย์พอจะมีบุคคลตัวอย่างที่จะได้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ทั่วโลกนั้นได้รับทราบแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันสักท่านไหมเจ้าคะ
0: ก็จริงๆมีหลากท่านเนาะแต่ก็ยกตัวอย่างสักหนึ่งท่านก็คือชื่อว่าคุณเกลแล้วกันเนาะเป็นชาวท้องถิ่นที่มาปฏิบัติธรรมเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนนะครับก็มาปฏิบัติธรรมกับเราในตลอดต่อเนื่องเรื่อยๆในทุกๆวันอาทิตย์ก็ครั้งมานั่งสมาธิก็ครั้งละ1ชั่วโมงเนาะในวันอาทิตย์แล้วก็มาฟังธรรมะสัก15 นาที20 นาทีพอปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงของเธอเนี่ยก็เริ่มจากการที่มานั่งสมาธิในทุกๆวันอาทิตย์ประจำทุกๆสัปดาห์เลยหลังจากนั้นก็ขยับมาเป็นมาทำกิจวัตรสวดมนต์ทำพระเย็นกับพระภิกษุที่วัดก็คือมาสวดมนต์ธรรมะเย็นแบบชาพูดแบบพวกเรานี่แหละนะครับสักครึ่งชั่วโมงนะสวดมนต์ธรรมะเย็นเสร็จปุ๊บก็นั่งสมาธิต่ออีกชั่วโมงเกือบๆในวันธรรมดาทุกวันเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเธอก็อุทิศตัวเองเข้ามาเป็นอาสาสมัครนะไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เช่นหล่อหลอมทำความสะอาดกวาดวัดนะทำความสะอาดวัดหรืออะไรหรือช่วยขับรถหรือว่าช่วยกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็มาช่วยเกือบจะทุกวันนะทำให้ในทุกๆวันเนี้ยนะเวลาใดที่เธอว่างเนี่ยเธอก็จะมาวัดนะแม้กระทั่งวันนั้นเนี่ยขนาดไม่ใช่วันที่เรามาหล่อหลอมทำความสะอาดกันแต่เธอมาถึงวัดเธอก็จะไปหยิบไม้กวาดแล้วก็มากวาดใบไม้บริเวณรอบๆวัดแล้วก็อะไรที่มันดูไม่สะอาดเป็นระเบียบเนี่ยเธอก็จะเขาเรียกว่าไปช่วยทำให้ตรงนั้นสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบโดยที่เราไม่ต้องบอกหลังมาเธอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของวัดที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่ณตอนนี้ก็มาเป็นเจ้าของวัดเจ้าของบ้านเห็นตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนไม่เป็นระเบียบก็จะเข้าไปช่วยทำเข้าไปช่วยเนี่ยอันนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าเนี่ยเป็นหนึ่งตัวอย่างของบุคคลที่

0: ที่เริ่มจากการที่มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์นะหลังจากนั้นก็มาสวดมนต์ทำบุญเย็นในวันธรรมดาและหลังจากนั้นก็อุทิศตัวเองมาช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาทุกๆบุญมาก่อนกับทีหลังเปรียบดังเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครอุบาสกบาสิกาช่วยทั้งขับรถทำความสะอาดทำอาหารเธอทำทุกอย่างเพื่องานพระพุทธศาสนาท้องที่เธอบอกว่าเพียงอย่างเดียวคือหวังว่าอยากจะได้บุญแล้วก็อยากให้พระพุทธศาสนาแล้วก็วัดเนี่ยปักหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยืนยาวและสำคัญไปกว่านั้นคือเธอยังไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับเพื่อนแล้วก็คนรู้จักเพื่อให้ได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตที่พบกับความสุขแล้วก็ความสงบภายในแล้วก็ได้มาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งตัวอย่างที่มาวัดและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเยอะมากนะจนจากเป็นผู้รับก็กลายเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้ส่งต่อนะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้นะ
1: โอ้ต้องบอกว่าฟังแล้วก็ยิ้มไปคือแบบมันปลื้มใจมากเลยที่พระอาจารย์ได้ทำหน้าที่อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอย่างรากลึกของพระพุทธศาสนาไปในใจของชาวท้องถิ่นทีนี้เจ้าค่ะเมื่อพระอาจารย์ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่มองเห็นแล้วว่าอนาคตพระพุทธศาสนาเนี่ยในแอฟริกาเนี่ยที่พระอาจารย์ตั้งผังเอาไว้เนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรแผ่ขยายไปกว้างไกลขนาดไหนเนี่ยนะคะในฐานะที่พระอาจารย์เป็นลูกพระลูกชายที่หลวงพ่อเมตตาให้บุญใหญ่แบบนี้กับพระอาจารย์เนี่ยนะคะอยากที่จะกล่าวอะไรถึงหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่เนื่องในวันสำคัญของท่านในวันนี้วันธรรมชัยเจ้าค่ะ
0: ต้องขอกราบแทบเท้าเด็กผู้หลวงพ่อที่เคารพนะก็หลวงพ่อก็อยู่ในใจของพระอยู่ในหัวใจของพระลูกชายมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาสร้างวัดที่นี่จนกระจบกระทั่งปัจจุบันนะในวันที่27สิงหาคม2569ในปีนี้นะครับครบรอบ58ปีนะอยากจะกราบรายงานหลวงพ่อว่าอนาคตของพระพุทธศาสนาในแอฟริกาเนี่ยยังเติบโตได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ยังสามารถขยายได้อีกมากนะวันนี้เราอาจจะเห็นวัดเพียงหนึ่งวัดเห็นชาวท้องถิ่นเพียงหนึ่งกลุ่มแต่ในอนาคตเนี่ยก็จะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยขยายออกไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ชาวท้องถิ่นอีกนับร้อยนับพันคนอยากจะมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาแล้วก็มาเรียนรู้มาศึกษาธรรมะแล้วก็มาได้มาปฏิบัติธรรมนะเราสามารถที่จะทำงานพระพุทธศาสนาตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะให้หลวงพ่อท่านได้ปลื้มปิติใจว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีวัดไทยที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ในทวีปแอฟริกาที่นี่เพราะว่าต้องบอกว่าแอฟริกาเนี่ยยังสามารถเติบโตได้อีกมากมายเลยเพราะว่าจะบอกว่าทั้งทวีปเนี่ยมีทั้งหมด55ประเทศแต่เรามีวัดไทยอยู่2วัดก็ยังสามารถขยายความสุขกับความสงบแล้วก็สันติสุขภายในเนี่ยไปสู่ผู้คนได้อีกเยอะแยะมากมายนะก็ต้องบอกว่าแม้แอฟริกาเนี่ยจะอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยหลายพันกิโลนะครับแต่ก็ไม่มีดินแดนใดเกินไปกว่าที่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเดินทางมาถึงไม่มีดินแดนใดที่พระลูกชายของหลวงพ่อเนี่ยจะเดินทางไปถึงได้นะทุกดินแดนในทั่วโลกนี่นะที่หลวงพ่อส่งพระลูกชายไปเนี่ยก็สามารถเดินทางไปถึงแล้วก็ปักหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวท้องถิ่นเนี่ยได้มารู้จักสมาธิรู้จักธรรมะแล้วก็ได้มาศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาภายในนะดังนั้นเนี่ยการที่เราได้สร้างวัดที่วัดพุทเทพธาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่จุดเริ่มต้นก็มาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่อยากจะมีมโนปณิธานเห็นชาวโลกที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยได้มาศึกษาธรรมะได้มาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะก็อยากจะบอกกราบเรียนหลวงพ่อว่านะครับเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมที่หลวงพ่อปลูกไว้ในใจในหัวใจของพระลูกชายเนี่ยตอนนี้มันก็กำลังค่อยๆเติบโตแล้วก็หยั่งรากลึกณดินแดนที่เป็นดินแดนการอัตวีปก็คือดินแดนแอฟริกานะเริ่มจากต้นกล้าเล็กๆจากที่วัดพระธรรมกายก็ค่อยๆมาเติบโตเป็นต้นกล้าที่ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากลึกบนทวีปแอฟริกาเพื่อที่จะ

0: กิ่งก้านแผ่สาขาเพื่อทำให้พระพุทธศาสนานี้เนี่ยเกิดความร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขและทำให้ผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในรอบๆทวีปแอฟริกาเนี่ยได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนทั้งหมดทั้งมวลก็เริ่มจากต้นก้านเล็กๆที่หลวงพ่อหย่อนเมล็ดพันธุ์ไว้ในหัวใจของพระลูกชาย
1: สาธุค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ภูวิทย์วรธรรมโมรองเจ้าวาดวัดพุทธเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาค่ะรองเลขาธิการสหภาพพระธรรมทูตไทยในแอฟริกาตะวันออกกลางนะคะที่ได้เมตตามาสนทนาธรรมในวันนี้ด้วยค่ะ
2: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เจริญพรอนุโมทนาบุญด้วย
2: สาธุค่ะต้องบอกว่าได้ฟังเรื่องราวของพระอาจารย์นี่คือมันเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นที่ตอนที่พระอาจารย์ทิ้งท้ายว่าเมล็ดพันธุ์ที่หลวงพ่อท่านหย่อนไว้ในใจของพระลูกชายเนี่ยบัดนี้ไปเติบโตในต่างแดนและกำลังเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่งที่จะแผ่ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปสู่ใจของชาวโลกอีกมากมายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะที่ก็ได้สร้างสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นในใจของชาวท้องถิ่นแล้วและไม่เพียงแต่ในทวีปแอฟริกาเท่านั้นต้องบอกว่าทั่วโลกที่พระอาจารย์บอกว่าไม่มีที่ใดที่พระลูกชายของหลวงพ่อไปไม่ถึงนี่นะคะตอนนี้ค่ะแสงแห่งธรรมนะคะก็สว่างข้ามทวีปไปถึงโอเชียเนียไปถึงออสเตรเลียอีกด้วยนะคะในช่วงนี้เราจะได้ไปรับฟังบทสัมภาษณ์ความประทับใจค่ะของชาวท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสนะคะมารู้จักสมาธิปฏิบัติธรรมจนพบความสุขภายในอันแท้จริงผ่านการเรียนรู้และแนะนำจากวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียไปติดตามรับชมบทสัมภาษณ์นี้พร้อมๆกันค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: So I have been meditating for almost 7 years now. Something I decided to do when I was in a bit of a bad spot, personally. And it helped me quite a lot to be grounded and be able to collect my thoughts a bit more. There was a period where I stopped for a little while, and I gradually noticed the difference that it made while I was meditating. So I decided to meditate twice a day after that. So for the last probably 4 years, I've been meditating as soon as I wake up and right before I go to sleep for about 15-20 minutes.Depending on how I feel. So I try to focus on gratitude when I wake up. And depending on how the day has gone, I do different guided meditations before I go to sleep. And personally, it helped me quite a lot to be able to be in the present moment and not be so anxious and stressed about like the everyday life.Things and it's something I recommend and try to get all my friends to do, but a lot of people don't. They believe that they don't know. I hear a lot that people say that they can't meditate, but there's a bit of a misconception in the whole meditation thing, because a lot of people think that the whole idea is to stop the thoughts, which is almost impossible to do.The whole idea is to be able to just relax and slow down the thoughts, not so much stop the thoughts. So I encourage everyone to do it, and I think most important is the consistency, not so much how long you meditate, it's more to do it, the consistency, like every day, if possible.And you probably notice big difference to yourself.
2: นะคะบทสัมภาษณ์นะคะจากท่านนี้นะคือดูเป็นผู้ชายแบบนิ่งๆนะคะแต่เวลาพูดถึงเรื่องสมาธิเนี่ยต้องบอกว่าเขาให้ความสำคัญกับสมาธิแล้วก็ปฏิบัติอย่างเป็นประจำนะคะก็มีโอกาสได้พบกับความสุขที่แท้จริงจากการนั่งสมาธิ

0: ด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งตอกย้ำเลยนะคะว่าสันติภาพโลกเกิดขึ้นได้จากสันติสุขภายในที่เริ่มต้นจากตัวคุณเองค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและเพื่อภาพของการถ่ายทอดขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพระวิปเอเชียนะคะให้ต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะถึง2ท่านด้วยกันนะคะคือพระมหาพงศักดิ์ฐานิโยด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นและพระครูปลัดสุเนศชลพินโยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นค่ะท่านจะได้มาเล่าถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนจนกระทั่งเกิดโครงการดีๆอย่างมากมายเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยนะคะขอกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
1: ค่ะพระอาจารย์เจ้าคะมโนปนิธานของหลวงพ่อในการสร้างวัดพระธรรมกายค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะทั้งการเป็นผู้นำในการสร้างบารมีและการเป็นคุณครูสอนสมาธิค่ะพระอาจารย์ได้เห็นความสำคัญอย่างไรคะแล้วก็ได้น้อมนำมโนปนิธานของหลวงพ่อมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่เผยแผ่งานพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าคะ
2: ตั้งแต่ตอนหลวงพี่ได้เคยปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อที่พนาวัดนะฮะแล้วก็ปลื้มใจดีใจแล้วก็มีความสุขจากการที่ได้นั่งสมาธินะฮะพอเราได้ความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการเจริญสมาธิภาวนาก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือว่าเราอยากจะนำสิ่งดีๆเนี้ยไปมอบให้กับคนอื่นสืบต่อไปเหมือนกับเราได้รับสิ่งดีๆจากหลวงพ่อมานะก็คือว่าพอเราได้ยิ่งมอบให้กับคนอื่นเนี่ยเรายิ่งมีความปลื้มใจแล้วก็มีความสุขใจในการที่เราได้มาทำหน้าที่นี้ก็เลยเข้าใจหลวงพ่อว่าหลวงพ่อท่านมีความสุขอย่างไรในการที่ได้เป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับในการที่ทำงานการเผยแผ่วิชาธรรมกายนั่นก็คือพอมาต่างประเทศหลวงพ่อได้ก็ให้โอวาทเอาไว้ว่าให้มานะเป้าหมายเราคือชาวท้องถิ่นนะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็สร้างวัดอะไรไปก่อนนะแต่พอเรามีความพร้อมแล้วเนี่ยนะเราก็เริ่มที่จะพัฒนาในการที่จะเผยแผ่กับชาวท้องถิ่นสืบต่อไปอันนี้คือเป้าหมาย

0: ก็มีกิจกรรมงานบุญต่างๆมากมายตามที่เราได้เห็นในสื่อของสถานี GBN by DMC ที่เกิดขึ้นนะเจ้าคะโดยเฉพาะการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดบรรยากาศให้สาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับสิ่งที่พระอาจารย์ทั้งสองตั้งใจที่จะนำมโนปณิธานของหลวงพ่อเนี่ยมาปักหลักในประเทศญี่ปุ่นเจ้าคะมีกิจกรรมอะไรอย่างไรเกิดขึ้นบ้างเจ้าคะ
1: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่มีการสถาปนาสร้างอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิกิขึ้นมานั้นก็คือตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็คือทั้งวัดพระธรรมกายโทชิกิเนี่ยเราจะเรียกกันง่ายๆว่าวัดโบสถ์นะแล้วก็ที่วัดป่าเราจะเรียกว่าวัดป่านะสองที่ทำงานควบคู่กันไปน
0: ะ
1: โดยที่ว่าที่วัดป่าจะเน้นเป็นคอร์สการจัดปฏิบัติธรรมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะแล้วก็เป็นคอร์สแบบระยะยาวนะปูมาไม่ง่ายก็คือเหมือนกับพนาวัดนะเป็นที่นั่งสมาธิระยะยาวนะฮะส่วนที่วัดโบสถ์นะหรือที่วัดธรรมกายโทชิกิก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับคนไทยที่มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์งานกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นต้นนะฮะก็ทั้งสองที่เนี่ยก็จะทำงานควบคู่กันไปนะฮะนั่นคือในตลอดช่วงระยะ1ปีในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีโครงการตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายปีตลอดยาวเลยเน้นเอียดเลยก็คือว่าในที่วัดป่าก็คือว่าจะมีจัดปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะแล้วก็มีงานบวชเนี่ยประมาณเดือน5นะจะเป็นเดือน5ทุกปีเดือนพฤษภาคมนะฮะแล้วก็มีโครงการจัดบวชอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาแก้วอันนี้คือชาวต้องถิ่นหมดเลยเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ทั้งแต่งานบวชพระหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้หรือว่าจัดปฏิบัติธรรมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เป็นคนญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยยกเว้นแค่บางคอร์สที่เป็นคนไทยต้องการอยากจะมานั่งสมาธิเราก็จัดคอร์สให้สำหรับคนไทยด้วยนะฮะแล้วก็จะมีคอร์สของคนที่มางานสงกรานต์เป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆวัด
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: เป็นคนใกล้วัดมาร่วมงานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันเขาจะมาได้ง่ายเพราะว่าคนชาวบ้านแห่งนี้เขาบางทีเขาไม่ค่อยกล้าเข้ามาอะไรเงี้ยนะเราก็จัดงานให้เพื่อให้เขาได้เดินทางเข้ามาได้สะดวกยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะอีกทีนึงก็คือเป็นช่วงของงานอุบาสกอุบาสิกาแก้ปีนึงจะจัด3ครั้งน
0: ะ
1: ครั้งนึงก็คือ10วันในช่วง10วันนี้ก็คือว่าเรารู้ว่าถ้าเข้ามาแค่3วันเนี่ยความรู้ทางพระพุทธศาสนาเขาเนี่ยได้ไม่ค่อยเยอะมากนะแล้วก็แค่มานั่งผ่านๆกำลังจะสบายก็กลับบ้านละ พอได้เปลี่ยนมาว่าเป็นมารักษาศีล8นะมารักษาศีล8 10วันโอ้โหเขาได้มารักษาศีล8ตั้งใจจริงๆแล้วก็ได้มาฟังธรรมะได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิแล้วก็ได้มีคำถามไม่สงสัยสามารถที่จะถามได้นะก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะฮะ อันนี้ก็คือเราจะจัดปีนึงจัด3ครั้งคือเดือน5นะฮะแล้วก็เดือน8แล้วก็เดือน9นะฮะทั้งหมดนี้ก็คือบูชาหลวงพ่อหมดเลยนะฮะตั้งใจบูชาหลวงพ่อนะฮะก็จัดคอร์สนึงก็เราจะรับเต็มที่ได้มา15คนนะส่วนใหญ่ก็จะมาเต็มทุกคอร์สนะฮะก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็อีกทีก็คือเดือนกันยายนก็ใกล้จะถึงนะก็เตรียมรับสมัครมาเรื่อยๆนะเดือน8ที่ผ่านมาก็มากันเต็มนะฮะก็หลังจากนั้นมาก็จะมีโครงการสกายรันตันก็คือปีนึงเราจะปล่อยโคมนะปล่อยโคมก็จะมีคนญี่ปุ่นมาร่วมงานประมาณสัก200ถึง300คน
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้คือมาทุกปีนะแล้วก็เป็นชาวท้องถิ่นนะฮะถิ่นนะแล้วก็ไปทิ้งก็คือปลายปีนะปลายปีก็คือเดือนธันวาคมอันนี้ปฏิบัติธรรมข้ามปีนะคือคนญี่ปุ่นมาประเดี๋ยวมาข้ามปีกับเราก็มาสัก20กว่าคนได้ก็มาทุกปีอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือกิจกรรมตลอดทั้งปีนะของที่ผ่านมาของที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชินินะฮะส่วนที่วัดโบสถ์นะของที่หลวงพี่ธนิยุทธ์นี่อยู่ก็จะมีพิธีการจัดงานของเกี่ยวกับพุทธศาสนา
0: ค่ะ
1: ซึ่งช่วงที่มีเราก็จะมีพาคนญี่ปุ่นไปร่วมงานที่นู่นกันนะ
0: ท
1: ำงานที่นู่นแทนนะฮะ

0: ก็คือค่ากิจกรรมตลอดมีทั้งปีนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ก็คือต้องเรียนให้ทราบว่าทั้งคุณยุพาและคุณสุชาดาเนี่ยก็คือว่าเราคือเราทำงานแบบว่าควบคู่กันนะควบคู่กันทั้งสองวันก็คือง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าโดยหลักวิชาที่หลวงพ่อท่านให้ไว้ก็คือเริ่มต้นที่สมาธิก่อนเป็นอันดับที่หนึ่งเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพัฒนาไปสู่ระดับของศีลแล้วก็ปัญญาเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยมีสมาธิเนี่ยเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นในจุดเริ่มต้นเองไม่ว่าผู้คนจะมานั่งสมาธิที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคอร์สที่เกิดขึ้นจากที่วัดโบสถ์ที่ชวนคนใหม่ๆเพราะว่าอยู่ใกล้เมืองมากกว่าก็จะเข้ามานั่งได้ง่ายกว่าตรงนี้อันนี้ก็เป็นจุดที่หนึ่งนะที่จะชวนคนเข้ามาที่นี่อันนี้คือเป็นภาพของที่วัดโบสถ์นี่แหละที่เข้ามาสอนแล้วพอหลังจากนั้นก็ถ้าเขามีความสนใจเพิ่มเติมก็จะชวนเขามานั่งต่อที่วัดป่า
1: อ
2: ีก3วันนะครับคนเหล่านี้มีความสนใจเพิ่มขึ้นเราก็จะชวนเขามาอบรมเกี่ยวกับเรื่องของ อุบาสกอุบาสิกาแก้วหรือว่าในเรื่องของพิธีบวชต่างๆก็เป็นการพัฒนาคนที่ขึ้นไปในแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปเนี่ยเพิ่มขึ้นไปจากสมาธิไปสู่ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาในระดับที่เป็นรูปพระธรร
1: ม
2: ตรงนี้นะก็พัฒนาขึ้นไปเป็นระดับแต่เนื่องจากว่าเรามีกำลังกันอยู่แค่นี้นะเราก็จะรับในปริมาณที่เราสามารถดูแลกันได้แบบทั่วถึงไปลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราจะตลอดต่อเนื่องแล้วผู้คนที่มาก็ไม่ได้ว่าแค่มานั่ง30นาที50นาทีแล้วก็เสร็จกันไปแต่ว่าเรามาสอนกันในลักษณะที่นั่งกันอย่างต่อเนื่อง
1: เจ้าค่ะอ
2: ย่างเช่นถ้าเกิดที่วัดป่าเองเนี่ยมาถึงปั๊บก็นั่งวันศุกร์ก็นั่งไปหนึ่งรอบแล้วก็วันเสาร์ก็นั่งไปเช้าสายบ่ายค่ำจะมาอีกเนี่ยเช้าสายบ่ายค่ำอีก4รอบแล้วก็ยังมีอีกวันนึงก็จะเป็นรอบเช้าสายบ่ายเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยคนมานั่งอยู่ก็น่ะ 8-9 รอบตรงนี้แต่ละรอบก็ไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งต่างๆนะก็จะเป็นลักษณะคอร์สแบบนี้ที่ทำต่อเนื่องกันมาทั้ง2แห่งนะทั้งที่วัดโบสถ์แล้วก็ของที่วัดป่า
1: เจ้าค่ะในส่วนของการพัฒนาที่พระอาจารย์บอกว่าไล่สเต็ปตั้งแต่เรื่องของการฝึกสมาธิการรักษาศีลแล้วก็พัฒนาในด้านปัญญาที่พระอาจารย์บอกเนี่ยในส่วนของที่วัดป่าวัดพระธรรมกายโทชิงิรวมไปถึงวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิได้ทำก็คือมีการจัดบวชสำหรับชาวท้องถิ่นด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆสำหรับชาวท้องถิ่นที่จะตัดสินใจมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาเจ้าค่ะโครงการนี้เนี่ยมีมาประมาณกี่รุ่นหรือว่าได้รับการตอบรับจากชาวท้องถิ่นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์
2: เจริญพรก็โดยโครงการนี้เองจริงๆก็ที่ผ่านมาเราก็มีการบวชมาเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบวชสามเณรบ้างจนกระทั่งเราเริ่มมีอุโบสถของเราที่วัดพระธรรมกายโทชิงิแห่งนี้ที่ผูกไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะผูกสีมาเป็นคัตสีมาเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เราก็มีผู้ที่มาบวชตอนนี้เนี่ยก็คือถึง130รูปนะบวชพระในพัทธสีมาที่คณะสงฆ์มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการผูกนะในตรงนี้ก็จะพัฒนากลุ่มเหล่านี้นี่แหละให้ขึ้นมาเป็นผู้ที่รักษาพระศาสนาเนี่ยสืบต่อไปส่งต
1: ่อ
2: มอบพระพุทธศาสนาให้กับคนเหล่านี้เนี่ยให้ได้มีโอกาสในการฝึกอบรมในต่อไปในส่วนของตรงนี้เพราะนี่เป็นสิ่งที่เป็นจุดที่เราจะต้องแบบไปให้ถึงในจุดนี้เนี่ยให้ได้ในการอบรมทุกๆอย่างเรียบไป
1: โอ้สาธุเจ้าค่ะ
3: ค่ะโอ้พระอาจารย์ค่ะเรียกว่าการ
2: ค่ะสมาธิศีลสมาธิปัญญาอันฮะ
3: เจ้าค่ะแล้วก็สำหรับการดำเนินรอยตามปฏิปทาของมหาปุชนียานะมหาปุชนียาจารย์นั้นนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับนักสร้างบารมีในต่างแดนค่ะโดยเฉพาะที่มีพระอาจารย์นะคะทั้งสองท่านค่ะที่ได้มีหัวใจค่ะที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็มองเห็นภาพความสำเร็จของพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะและสำหรับในโอกาสนี้ค่ะพระอาจารย์ได้มองเห็นอนาคตของพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นนะคะในอนาคตไว้ว่าอย่างไรแล้วก็คาดว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
2: ต
0: องถึงคนยุคใหม่แล้วตอนนี้นะเพราะว่าเราก็เริ่มอายุมากขึ้นแล้ว มาตั้งแต่ตอนอายุยังไม่มาก

0: ตอนนี้รู้สึกอายุมากขึ้นก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องปรับลักษณะไว้กับใครดี
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยคุยกันไว้ว่าควรจะไปฝากให้กับคนที่เป็นคนยุคใหม่นะฮะก็เลยตอนนี้ได้ไปสอนสมาธินะที่มหาวิทยาลัยนะฮะเป็นอาจารย์สอนในมหาลัยก็ที่สองที่นะฮะก็มีที่มหาลัยริโกคุที่หนึ่งนะแล้วก็อีกที่นึงก็คือมหาลัยเกียวโตโคกาชิเดงะคุนะฮะสองที่นะฮะก็มีนักศึกษามาเรียนค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นที่ของที่

0: นะฮะอันนี้ก็อีกที่หนึ่งก็คือที่เกียวโกะโคกะโจชิริงาคุนะฮะอันนี้ก็อีกที่หนึ่งก็มีนักเรียนมาเรียนก็จำนวนเพิ่มขึ้นปีนี้สอนปีที่เท่าไหร่นะปีที่สามนะฮะปีที่สามก็มีนักเรียนปีนี้สมัครมาเยอะเลย30กว่าคนนะส่วนที่ริโกคุอันนี้ภาพนี้นะริโกคุเนี่ยปีนี้สอนปีแรกนะฮะก็มีคนมาเรียนมาสักเท่าไหร่นะ70คนได้นะ70คนก็จะดูนักศึกษาชุดนี้แหละนะที่มีความตั้งใจแล้วก็อยากจะเข้าร่วมโครงการของเราต่อนะซึ่งเรามีโครงการยังไงบ้างหนุ่มพี่ธัญญ์ท่านเตรียมเอาไว้นะ
1: เจ้าค่ะ
2: เจริญพรก็โดยที่ผ่านมานะแล้วก็ผ่านมาแล้วก็มีการสอนเกี่ยวเรื่องพุทธศาสนาอยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็เพิ่มเติมว่าเราพัฒนาเอามาสู่เรื่องของสมาธิเลยดีกว่าเข้าไปสู่แกนกลางของการปฏิบัติเลยก็เลยเป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสเข้าไปสอนในวิชาสมาธิเป็นวิชาเปิดใหม่เช่นเดียวกันที่ยังไม่เคยมีการเปิดมาก่อนนะก็เลยเข้าไปเปิดในตรงนี้อันผู้คนเข้ามานั่งสมาธิเนี่ยให้เขานั่งสมัยที่ผ่านมาเราจะพูดภาพทฤษฎีค่อนข้างมากแต่ว่าครั้งนี้เองในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยในเรื่องของสมาธิเราจะพูดประมาณสักไม่เกิน

0: แล้วก็จะมีการให้กรอบผลการปฏิบัติธรร
1: ม
0: แล้วก็ในช่วงท้ายสามสัปดาห์สุดท้ายใจเขานั่งสมาธิที่บ้านตลอดต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา21วัน3สัปดาห
1: ์
0: ตรงนี้ก็ใช้จุดผลการปฏิบัติธรรมเนี่ยด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของตรงนี้มันผู้คนน้องๆที่เนี่ยนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยที่เขามานั่งสมาธิกันเขาก็จดผลการปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้เขาบอกมาว่าเขานั่งไปแล้วเนี่ยเขามีแนวคิดเกี่ยวกับสมาธิหรือว่าสมาธิทำให้เขาดีขึ้นมากับชีวิตเนี่ยได้อย่างไรตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะบอกว่าทุกคนก็มองว่าสมาธิมันเป็นเรื่องที่จริงมันไกลตัวมากม
1: ัน
0: ไม่ใช่เรื่องที่แบบใครๆก็จะคนทั่วไปจะมานั่งทำกันได้แต่พอได้มีโอกาสมาศึกษาเล่าเรียนตรงนี้ปรากฏมุมมองเกี่ยวกับสมาธิเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนไปว่าไม่ใช่ฮะใครๆก็สามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปที่ตัวเองจะไม่สามารถทำได้หลายคนเองก็บอกว่าเนี่ยจากนี้ไปก็จะเอานำของนำเรื่องของสมาธินี่แหละเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเขาก็ได้บอกเขาไว้เสมอบอกว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นภาคทฤษฎีเหมือนวิชาที่เรียนทั่วไปแต่วิชานี้จะเป็นวิชาที่เราเอามาใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตไม่ใช่เฉพาะแค่ในเรื่องของการทำมาหากินอย่างเดียวแต่เอามาใช้ในชีวิตของเราได้เนี่ยทั้งหมดตลอดทั้งชีวิตเลยตรงนี้ซึ่งก็คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านได้เมตตา

0: มาธิแล้วก็ความสบายที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการนั่งสมาธินี่แหละตรงนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นจุดเด่นของวัดของเราที่จะนำตรงนี้ไปสู่ใจของมหาชนทั้งหลายเนี่ยได้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่เดี๋ยวจะต่อตรงนี้แหละข
1: ึ้
0: นมาก็คือจะมีการให้เขาได้มีโอกาสในการนั่งสมาธิพบเรานะครับพบเราในรูปแบบของออนไลน์นี่แหละแล้วก็ให้เขาเนี่ยมาเจอเราที่วัดสำหรับผู้ที่มีความสนใจในส่วนตรงนี้ก็จะพัฒนาเนี่ยต่อเนื่องไปในลักษณะแบบนี้จะเรียนพร
1: สา
0: ธุปีหน้าก็มีแนวโน้มนะว่าจะมีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องเดินสายถอนสมาธิให้กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นให้เขาได้มีโอกาสมาสัมผัสความสุขภายในนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวที่พระอาจารย์ถ่ายทอดเนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นมโนปณิธานของหลวงพ่อที่ท่านอยากที่จะนำสมาธิไปสู่ใจของชาวโลกในช่วงสุดท้ายนี้เจ้าค่ะเนื่องในวาระวันธรรมชัย58ปีเจ้าค่ะพระอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าข้อธรรมใดๆที่จะฝากถึงลูกพระธรรมทั่วโลกเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการที่เราจะนำสิ่งต่างๆที่หลวงพ่อท่านอยากที่จะนำไปสู่ใจของชาวโลกเนี่ยไปร่วมกันทำหรือว่าร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปบ้างเจ้าค่ะ
2: ก็ฝากลูกพระธรรมทั่วโลกนะว่าการที่หลวงพ่อท่านได้เคยเผยแผ่วิชาธรรมกายสร้างวัดสร้างพระสร้างคนที่เป็นคนดีขึ้นมาได้เนี่ยก็คือว่าเป็นความตั้งใจของท่านนะจากนี้ไปก็คือว่าเราก็ต้องเดินตามท่านต่อไปนะฮะเพราะถ้าเกิดเราไม่เดินตามท่านปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเป้าหมายมโนปณิธานเราเองเนี่ยก็จะไปไม่ถึงไปไม่ถึงหลวงพ่อเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องช่วยกันแล้วก็ช่วยกันขยายวิชาธรรมกายสืบต่อไปให้กับบุคคลที่เรารักบุคคลข้างเคียงหรือว่าบุคคลที่เราที่เรารู้จักทั้งหมดเลยนะฮะนี่ก็คือว่าเราก็มาช่วยกันทุกๆคนนะถ้าเราช่วยกันทำได้เนี่ยมันไม่ไกลเกินความฝันไม่ไกลเกินที่เรามีเป้าหมายเอาไว้ในการที่เราจะสร้างบารมีร่วมกันนะ
0: ต้องบอกว่าเป็นบุญลาภอันสูงสุดของพวกเราจริงๆที่มีหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเป็นตะวันธรรมคอยส่องทางสว่างตรงนี้เองเนี่ยเราอย่างที่เราได้ทราบกันอยู่เนี่ยดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวยังสามารถให้ความสว่างที่บังเกิดขึ้นกับเนี่ยทั้งจักรวาลได้ผู้มีสัมมาทิฏฐิเพียงคนเดียวเมื่ออุบัติขึ้นก็ย่อมนำความสว่างให้บังเกิดในจิตใจของมหาชนได้ฉันใดก็ฉันนั้นมันเราเนี่ยโชคดีมากๆเป็นบุญลาภอันสูงสุดจริงๆที่ได้มีโอกาสได้มีหลวงพ่อท่านเนี่ยเป็นตะวันธรรมเป็นผู้นำในการสร้างบารมีเราไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะเอาจริงๆแล้วเราเพียงแค่เดินตามนะพาทิพย์ส่องไปทางไหนตะวันธรรมเดินไปทางไหนเราก็เดินไปในทิศทางนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าง่ายมากๆเลยนะในการทำขอเพียงแค่ว่าเราลงมือทำลงมือเดินนะถ้าเกิดว่าเราไม่ลงมือทำไม่ลงมือเดินเราอยู่กับที่เนี่ยอันนี้ก็แม้ว่าจะมีอะไรดีๆต่างๆเกิดขึ้นมากมายก็ไม่สามารถที่จะเดินไปตรงนั้นได้ขอให้เพียงนั้นเราเดินบางครั้งวิ่งได้เราก็วิ่งบางครั้งเดินได้เราก็เดินนะบางทีถึงแม้ทั้งคลานได้ก็ต้องคลานเลยนะแต่ว่าเราจะไม่หยุดอยู่กับที่จะไม่หยุดอยู่กับที่และเมื่อเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมีความเชื่อและเกิดว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกย่อมสามารถบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในส่วนของตรงนี้เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะวันนี้ต้องบอกว่าฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ทั้งสองแล้วเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำหน้าที่เป็นแสงสว่างอย่างนี้แหละไปสู่ใจของชาวโลกต่อไปด้วยต้องกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์พระมหาพงศักดิ์ฐานิโยด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นและพระครูปลัดสุเนชลพินโยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นที่เมตตามาสนทนาธรรมกับรายการในวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
3: ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
2: จะเดินพอ
1: ค่ะทุกค่ะโอ้โหฟังทั้งสองที่แล้วเราก็ปลื้มใจนะคะโ
3: อ้
1: ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายๆที่ทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าเวลาของเราเนี่ยมีจำกัดเราก็เลยได้มาสองที่ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆในวันนี้ค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกเลยหวังว่าฟังรายการหรือฟังพระอาจารย์แล้วเนี่ยจะเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำหน้าที่เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกต่อไปด้วยค่ะ
3: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็สำหรับกำหนดการในวันธรรมชัยนะคะก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีกำหนดการในช่วงภาคบ่ายนะคะที่จะได้มีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะคะรวมถึงทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทย

0: ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะและในภาคค่ำนะคะจะมีพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยค่ะรวมถึงพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรครบ 8,658,585,858 จบนะคะ
1: ค่ะดังนั้นก็ช่วงบ่ายนะคะท่านใดสะดวกเดินทางมาวัดพระธรรมกายยินดีต้อนรับค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันธรรมชัยได้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณยุพาบัณฑิตวุฒิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานทุกท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ทอดผ้าป่าถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์เพื่อเปิดโลกให้สรรพสัตว์เห็นภพสามในวาระการมงคลอันล้นงาม

บูชาธรรมพระพ่อผู้สืบต่อปณิธานอันผ่องใสผู้ชนะโดยธรรมงามอำไพผู้เป็นดวงตะวันใสส่องโลกา58ปีวาระ

บูชาธรรมทอดพระปาสร้างมหาทานบารมีทำความดีด้วยใจพิสุทธิ์ล้ำน้อมกราบการถวายบุญตะวันธรรมเพื่อตอกย้ำติดตามสร้างบารมีขอชาวล่าจงรู้ธรรมผ่องใสได้พบสุขภายในสว่างสีพระพุทธศาสนาคงมั่นเป็นพันปีวิชาชัยพระมุนีสถิตนิรันดร์ขอผลบุญพาให้เป็นส่วนถีสวัสดีกายใจเกษมสันให้แมนนี่มันนี่มานี่โดยเร็วพรันสมปรารถนาอัศจรรย์สำเร็จดีให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ณส่วนถีเพราะเราจะร่ำรวยและมั่งมีสมบัติจักรพรรดิสร้างบารมีถึงสุดธรรมให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ณส่วนถีเพราะเราจะร่ำรวยและมั่งมีสมบัติจักรพรรดิสร้างบารมีถึงสุดธรรมโดยกวีวรรณนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกสวัสดีแล้วก็สว่างดีครับวันนี้เรามาพบกันในวันดีวันแรงวันธรรมชัยนะครับต้องบอกเป็นปีที่58แล้วของคุณครูเมื่อใหญ่วันแห่งชัยชนะเพราะมีวันนี้จึงมีพวกเราได้มาสร้างบารมีนะครับอย่างเต็มที่เต็มกำลังเรามารำลึกถึงนะครับตะวันธรรมเนื่องในวันธรรมชัยนะครับด้วยบทเพลงนี้เลยครับมุทิตาวันธรรมชัยครับไปฟังกันเลยครับ

สาธุวันสำคัญนะครับวันที่หลวงพ่อได้เข้าสู่เพศสมณะเหมือนได้ชวมชุดนักรบแห่งกองทัพธรรมนำพวกเราสร้างบารมีจนถึงวันนั้นมาถึงวันนี้นะครับต้องบอกว่าเราได้หลวงพ่อคุณครูมะใหญ่นะครับเป็นต้นบุญต้นแบบครับทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาท่านก็ย้ำเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีและก็บุญใหญ่ที่ท่านย้ำทุกปีนั่นก็คือกฐินครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เรากำลังสะสมบุญ

กฐินวันนี้จะมาเข้ากับป่าแล้วก็มาสมทบกฐินกันด้วยนะครับก็มีโอวาทมาทบทวนเรื่องกฐินนะครับก็มาฟังกันดูเลยหลังวันออกพรรษาเราจะเข้าสู่เทศกาลมหาเศรษฐีข้ามชาติคือเทศกาลทอดกฐินการทอดกฐินเป็นมหาการทาน1ปีมีครั้งเดียวดังนั้นในชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสทอดกฐินกันสักกี่ครั้งนะลองคิดดูเนาะแถมในบางกัปก็ไม่มีการทอดกฐินเลยด้วยเนื่องจากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการทำบุญทอดกฐินไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมดายิ่งเป้าหมายของเราคือไปถึงที่สุดแห่งธรรมหากมีบุญน้อยก็ไปไม่ถึงหรือไปถึงช้ามากไปไม่ได้นะก็เหมือนกับเราจะไปโลกประจันเราจะขี่จักรยานไปได้ไหมมันก็ต้องไปด้วยยานพาหนะที่มีกำลังมากๆและที่สำคัญบุญทอดกฐินเป็นบุญพิเศษบุญทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่จะรื้อผังจนให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษสำคัญนะรื้อผังจนให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเสียดายผังจนไหมเดี๋ยวจะถามแต่ตอบด้วยความสุจริตใจนะเสียดายผังจนไหมไม่เสียดายเราจะต้องไปรื้อผังจนให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษยิ่งเมื่อเราทำถูกทักขิณายะบุคคลสิ่งที่บุญที่เกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปมาณังนับกันไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นบุญทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่จะรื้อผังจนให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษนี่เป็นเรื่องจริงร้านจริงไม่ใช่แค่แสนจริงตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามีชีวิตอยู่นะครับเรายังมีชีวิตอยู่มีทรัพย์อยู่มีเนื้อนาบุญอยู่ดังนั้นควรรีบมีศรัทธาด้วยดีไหมดีครับสาธุแม้ทรัพย์น้อยแต่ถ้าหัวใจเลื่อมใสเกินร้อยก็ได้บุญใหญ่แต่คนมีทรัพย์เยอะดีกว่าบางคนบอกว่าก็แหมทำบุญมาเยอะแล้วแล้วยังไรจะไม่ทำอย่างนั้นหรืออย่าลืมนะว่าการสร้างบุญบารมีต้องทำทีๆถ้าทำเป็นทีๆเป็นไงบาปมันก็จะได้ช่องถ้าทำทีๆบาปจะไม่ได้ช่องนะบาปจะไม่ส่งผลเลยและเพื่อผังสำเร็จของเราที่เราตั้งความปรารถนาไว้จะได้หนาแน่นยิ่งขึ้นไม่ใช่จะชะล่าใจว่าโหเราก็ทำบุญมาตั้งเยอะแล้วอันนี้ไม่ต้องทำก็แล้วกันไม่ได้อย่าลืมวิบากกรรมที่ติดตัวเรามาข้อผิดพลาดที่มันติดข้ามชาติกันมาคอยโอกาสที่จะได้ช่องส่งผลมันจ้องทุกอนุวินาทีที่จะส่งผลที่จะส่งผลคือมีวิธีป้องกันประการเดียวไม่ว่าจะจ้องแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้นั่นก็คือการสั่งสมบุญวิธีป้องกันไม่ให้วิบากกรรมส่งผลคือการสั่งสมบุญเพราะบุญเท่านั้นที่จะสามารถสู้กับกระแสบาปได้อะไรนะที่สู้กระแสบาปได้บุญเท่านั้นบุญอย่างอื่นสู้ได้ไหมไม่ได้จะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆก็สู้กับบาปศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สิ่งที่สู้กับบาปได้ประการเดียวคือบุญสิ่งที่จะสู้กับบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้มีเพียงประการเดียวคือบุญอีกทั้งกิเลสอสวะนี่แหละสอนให้เราตนีทีเหนียวซึ่งถ้าเราเชื่อตามกิเลสที่คอยบังคับเขาเท่ากับเรายอมให้เขาเอาผังจนที่ดำมืดตื้อยาวเหยียดมาใส่ไว้อยู่ที่กลางกายเราเลยอุปมาคล้ายๆกับไฟฟ้าที่เปิดสว่างอยู่ตามเสาข้างทางแต่พอกระดับสวิตช์ไฟเท่านั้นไฟฟ้าทั้งร้อยทั้งพันเสาก็ดับเลยแต่ถ้าเราตัดใจได้ถึงจุดจุดหนึ่งดับความตนีได้ดับความตนีไปเลยเท่ากับเราดับความมืดไปได้ใจก็จะเบิกบานเปลี่ยนจากตังเมตังมีมาเป็นชิตังมีก็เปลี่ยนจากตังเมตังมีมาเป็นชิตังมีก็เปลี่ยนจากตังเมตังมีมาเป็นชิตังมีชนะแล้วใจผ่องใสบุญก็สอดเข้าเป็นเต็มที่จากจนถาวรก็ไปเป็นรวยถาวรจากจนถาวรก็ไปเป็นรวยถาวรจากจนถาวรก็ไปเป็นรวยถาวรรวยถาวรดีไหมดีครับกฐินบุญกฐินนี้จะส่งผลให้เรามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีคือถ้าเรามีสมบัติแล้วไม่ทันใช้ในบางในการสร้างบารมีก็ยังไงยังไง

อยู่แต่ถ้าเราได้สมบัติอัศจรรย์แล้วก็ใช้ในการสร้างบารมีมีครบดีไหมดีครับดีมากๆเลยบุญกฐินนี่แหละจะส่งผลทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในการสร้างบารมีบุญอะไรบุญกฐินจะส่งผลทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในการสร้างบารมีถึงแม้เราจะหนีปีนขึ้นไปต้นไม้ก็หนีสมบัตินี้ไม่พ้นบอกไม่เอาไม่เอาก็หนีไม่พ้นมันตามขึ้นไปบนต้นไม้ถ้าเรามีหัวใจอัศจรรย์สมบัติที่จะได้ก็อัศจรรย์ถ้าเรามีหัวใจอัศจรรย์เราก็จะได้สมบัติอัศจรรย์ถ้าเรามีหัวใจอัศจรรย์เราก็จะได้สมบัติอัศจรรย์ดังนั้นใครอยากรวยให้มาทอดกฐินดังนั้นใครอยากรวยให้มาทอดกฐินดังนั้นใครอยากรวยให้มาทอดกฐินดังนั้นใครอยากรวยให้มาทอดกฐินเพราะกฐินสามัคคีคือเส้นทางมหาเศรษฐีของตัวเรานะกฐินสามัคคีคือเส้นทางมหาเศรษฐีของตัวเรากฐินสามัคคีคือเส้นทางมหาเศรษฐีของตัวเราสุดยอดมากถ้ายังไม่มีเวลาและอารมณ์ที่จะเป็นเศรษฐีเรามาฟังเพลงนี้กันเพลงสักครั้งหนึ่งแห่งชีวิตนี่คือโอวาทนะครับที่มาทบทวนว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องเป็นประธานกองกฐินวัดธรรมกายให้ได้บางท่านตั้งเป้าใหญ่กว่านั้นสักครั้งหนึ่งจะต้องเป็นประธานรองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้นะครับซึ่งเรามาฟังเพลงนี้กันนะครับสักครั้งหนึ่งครับ

0: สาธุผมก็เชื่อว่าที่ได้ฟังอยู่ในนี้ที่อยู่ในสภาธรรมกายสากลและทั่วโลกก็หลายท่านก็มีความตั้งใจอย่างที่ว่าแล้วก็สำเร็จได้ด้วยแล้วก็สำเร็จมาอย่างต่อเนื่องหลายท่านก็กำลังตั้งอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้มีบทสัมภาษณ์หนึ่งที่ผมก็ประทับใจสำหรับคู่นี้เนาะพอได้ฟังคุณครูบะใหญ่บอกว่าสักครั้งหนึ่งจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัฒนธรรมกายให้ได้ก็เกิดแรงบันดาลใจและอธิษฐานจิตแล้วก็เขียนทุกวันนะครับเขียนทุกวันว่าจะต้องเป็นให้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังเรื่องราวของคุณวันวิสาคุณกนากรค้ำชูครับไปทบทวนกันเลยครับ10กว่าปีจนมาถึงช่วงปี45 46 47ก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีดาวธรรมไปถึงแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นไงครับพอได้ฟังหลวงพ่อจริงๆซึ่งมาวัดตอนแรกยังไม่เจอหลวงพ่อนะเจอมั้ย
2: ไม่เคยเจอ
1: ครับ
0: ยังไม่เคยเจอ
1: คุณพ่อเคยเห็นห่างๆไม่เคยคุยด้วยนะเห็นหลวงพ่อคุณยาย
2: ไม่ใช่ห่างๆไกลๆค่ะ
0: ไกลเลย
1: อันดับปี37เจอฮะเจอหลวงพ่อเดินสภาจากฮะ
0: แล้ว
1: ผมไม่เคยคุยกับท่านฮะ
0: แต่เห็นไกลๆ
1: เห็นไกลๆฮะ
0: เออครับผมเนี่ยผมมาได้ฟังในจานดาวธรรม
1: โอ้คันนี้โดนใจฮะ
0: อะไรโดนอะไรมั่งจากคำสอนของท่าน
1: มันเริ่มแปลกตรงที่ว่าคิดอะไรอยู่ฮะเหมือนท่านตอบให้เราฟังตรงๆเลยฮะใช่ฮะตอนนั้นเก็บตังค์ได้กับเทธิดา
0: ครับ
1: อยู่นิวซีแลนด์แล้วก็จะไปอเมริกาไปออสเตรเลีย
0: ครับ
1: ท่องโลกอะฮะ
0: อ๋อ
1: แล้วหลวงพ่อบอกว่า
0: เที่ยว
1: ใช่ครับหลวงพ่อบอกว่าไม่ว่าสวยที่ไหนรอบโลกมี2อย่างฮะเหนื่อยกับลืม2อย่างใช่ฮะ
0: เอาละสิเริ่มคิด
1: ใช่เริ่มกระแทกใจฮะมันเหนื่อยจริงฮะแล้วก็ลืมจริงๆฮะครับฮะแล้วก็มาคำนึงที่หลวงพ่อบอกว่าครั้งนึงในชีวิตต้องเป็นประธานรองกฐินให้ได้
0: ก็ไปถึงตรงนั้นนะมาเทธิดาครับฟังดาวธรรมแล้วเป็นไงครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็อะไรแบรนด์นี
2: ้ก็อันนี้ตอนแรกคือจริงๆต้องบอกว่าคือเราก็ยังติดแบรนด์อยู่นะคะแต่ว่าพอสักพักนึงพอเราทำบุญเยอะๆแล้วค่ะเราความรู้สึกว่าเสียดายตังค์เก็บตังค์มาทำบุญดีกว่าแทนที่จะเอาตังค์ไปทำตรงเนี้ยไม่ต้องเสียเวลาทำเพราะว่าเทพบุตรบอกว่าหันนี้จะซื้อไปทำไมอ่ะซื้อไปก็ไม่ค่อยได้ไปไหนจะซื้อทำไมงั้นเราเอาตังค์มาทำบุญดีกว่าก็เลยไม่ทำก็เลยไม่ได้ใช้อะไรแล้วอย่างนึงก็คือเราก็เชื่อว่าหลวงพ่อเคยพูดผ่านทาง DMC ค่ะ
0: แล้
2: วเทพบุตรก็บอกว่าเนี่ยคนเราที่ต้องใส่ของแบรนด์เนมเนี่ยไม่ใช่อะไรเพื่ออะไรนะเดลิง
1: เพื่อเอาของแบรนด์เนมที่มีค่ามายกค่าตัวเราเองเพราะเราไม่มีค่าพ่อบอกใส่นาฬิกาแพงๆก็เสื้อแขนยาวไม่ได้นะลูกต้องแขนสั้นต้องสลัดข้อมือให้เขาเห็นว่าฉันนี่ใส่ของแพงนะแล้วก็ท่านก็บอกมันแพงเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เร็วกว่าชาวบ้านมันก็ตั้งเวลาตรงกับคนอื่นเหมือนกัน
0: เออเนาะ
1: ใช่มันก็แบบโ
0: อ
1: ้ทำไมมันโดนทุกดอก
0: ทุกดอกเลย
2: สองคนก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไรอะค่ะนาฬิกาไม่มีอะไรไม่มีแล้วก็กระเป๋าก็กระเป๋าผ้าธรรมดาค่ะเก็บตังค์ทำบุญดีกว่าค่ะความรู้สึกว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือทำบุญจะดีกว่าค่ะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นอย่างน้อยคือเราค่าใช้จ่ายตอนนี้ครอบครัวที่บ้านก็มีให้คุณแม่คุณพ่อให้คุณแม
0: ่
2: ก็มีทานที่บ้านซื้อของใช้ประจำตัวแล้วก็ที่เหลือทำบุญทั้งหมดค่ะ
0: ครับโอ้บอกว่าเปลี่ยนชีวิตด้วยเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วย
1: ใช่
2: ค่ะ
0: คือเมื่อก่อนเราก็หลายอย่างนะเนาะชีวิตชาวโลกไม่ใช่แค่เที่ยวอย่างเดียวดื
1: ่
0: ม
1: ไม่ครับ
2: ไม่ค่ะ
1: ไม่ครับ
0: นั่น
1: ดื่มสูบไม่มีฮะ
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่เคย
2: ไม่เคยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เคยเลย
0: เอออันนี้แปลกนี่แปลก
1: ครับ
0: นี่แปลก
1: แต่ว่าซื้อของแต่ว่าบ้าแบรนด์เนมนี่ยอมรับ
2: ใช่ค่ะเป็นทั้งสองคนค่ะถ้าเกิดใครไปบ้านก็จะเห็นค่ะรองเท้ามีประมาณคนละ30คู
0: ่โอ้เปิดร้านขายได้เลยนะ
2: เปิดร้านขายได้เลยค่ะแต่ว่าใส่จริงๆก็เหมือนที่หลวงพ่อสตะมึงจะมีกี่รองเท้ากี่คู่มึงก็ใส่อยู่แค่
0: คู่เดียวแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ใส่ได้ทีละคู
1: ่ครับ
0: มีบ้านขีดหลังก็นอนได
2: ้
0: ได้ทีละหลังนั่นแหละ
1: ครับ
0: เออเนาะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งจะมาถึงคำนี้แหละครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ครับ
0: อ่ะขยายตรงนี้นะครับ
1: พอเหมือนกับว่าเราผ่านมาอยู่ต่างประเทศมานะฮะแล้วเราไกลหลวงพ่อทำยังไงที่จะอยากใกล้หลวงพ่อมากขึ้น
0: ครับ
1: หลวงพ่อบอกว่าบุญนี่มันบุญใหญ่มากฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะต้องเป็นประธานรองกฐินให้ได้
0: วัดปฐมกายให้ได้
1: ครับแล้วอยู่ที่นู่นนะฮะตอนนั้นยังเช่าบ้านอยู
0: ่ค่
1: าใช้จ่ายเยอะแต่ผมมาอยากมากผมก็เลยเขียนไดอารี่ถึงหลวงพ่อ

0: ทุกวันเลยฮะ7ปีเต็มฮะ
1: ว่าเขียนในสมุดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: สื่อถึงหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับ
1: ที่อยู่เมืองไทย
0: หลวงพ่อครับลูกอยากทำกฐินให้ได้ครับพอบุญต้นเดือนอีกแล้วฮะพอเสร็จก็หลวงพ่อครับวันนี้เอาบุญถวายหลวงพ่อด้วยบุญนี้ให้ลูกได้เป็นประธานรองกฐินนะครับเขียนอีก
1: เขียนอีก
0: 7ปีเต็มฮะ
1: 7ปีเต็ม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคนข้างๆว่าไงครับเป็นเขียนอย่างน
0: ี้เขาขำฮะ
2: ขำค่ะขำเราบอกว่าไม่พูดก็ใช้คำพูดว่าอะไรนะ
0: เป็นไปไม่ได้หรอก
2: เป็นไปไม่ได้
0: ค่าใช้จ่ายมันเยอะ
2: ค่าใช้จ่ายมันเยอะ
0: ก็อยู่ต่างประเทศฮะ
1: เออ
0: ใช่ฮะ
1: บารานรองกฐินนี่ก็หนึ่งเอ็มอ่ะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นไม่ได้สำหรับเรา
0: ใช่ครับ
1: แต่เราก็เขียนไปต่อไป
0: เขียนครับ
1: เออเขียนแล้วก็สะสม
0: ครับ
2: สะสม
0: เขียนแล้วก็สะสมฮะจนพอปีที่7มันครบเอ็มจริงๆฮะ
1: ปีที่7ครบเอ็มจริงๆ
0: ใช่ครับฮะที่อยู่ออคแลนด์นะฮะเขียนมา7ปีแล้วก็ปีที่7ครบเอ็มจริงๆฮะ
1: พอครบเอ็มนี่ข้างๆก็เล็งเอ๊ยยังไง
0: ขอ
1: พี่
0: ถวาย 500,000 ก่อนได้ไหม
1: ครับตอนนั้นถามความรู้สึกเทพธิดาหน่อยครับว่าเออตอนนั้นคิดยังไงความรู้สึกตอนนั้น
2: ความรู้สึกคืออยากทำแต่ก็ยังกล้ากล้ากลัวๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นเอ็มต้องบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยอยู่ในตัวเยอะเหมือนต้องพูดอย่างกันว่าเราไม่ได้มาจากครอบครัวที่ว่ามาเป็นถุงเป็นถังปุ๊บแล้วเรามีเงิน10ล้านเราถวายล้านนึงนี่สบายๆไม่ใช่ไอ้นี่คือเงินสะสมของเราเนี่ยคือสะสมของเรามาจนถึงมาเป็น1ล้านแล้วเราจะสละ1ล้านเนี่ยมันคนที่จะสละเนี่ยมันคือมันต้องสละนะคะกว่าเราจะละสละได้เนี่ยมันก็ต้องเอาไป 500,000 ก่อนแล้วกันนะอย่างนี้หรือเปล่าดีกว่ามาแล้วเราก็ค่อยถวาย
1: ค่อยๆถวายความคิดนั้น
2: ความคิดนั้นอันนี้เทพบุตรบอกแม่ถวายเลยเถอะอันนี้เราก็โอเค
0: ก็บอกว่าผมรอมา7ปีเขียนไดอารี่จนปากกาหมดหลายด้ามแล้วฮะ
1: ทีมงานขึ้นภาพไปเนาะ
0: ครับมอซื้อบะหมี่สำเร็จรูปมาเลยครับลังใหญ่มาผมยอมกินทั้งปีใช่ฮะผมยอมกิน
1: เพราะว่าเกิดถวายนี่ก็คือหมดจริง
0: หมดครับหมดทั้งบ้าน
1: แต่ยอมกินมะบี
0: ใช่ฮะ
1: ซื้อยกลังมาเลย
0: ใช่บอกเขาว่าฮะถ้ามันถึงขั้นที่ต้องกินบะหมี่ทั้งปียอมฮะ
1: ออ
0: ครับใช่ฮะ
1: แล้วก็ได้ถวาย
0: ถวายครับ
1: ตอนถวายความรู้สึกเป็นยังไงครับ
0: โอ้นี่ร้องเลยฮะอยู่ที่โน่นนะฮะดูหลวงพ่อเอาดีเอ็มซีถวายแล้วนี่ร้องเลยร้องโฮเลยฮะมันแบบโหมันตื่นตันว่าลูกไม่ได้ย่อท้อเลยฮะ7ปีฮะรอด้วยความแบบรอวันนี้ฮะ
1: ครับ
0: รอถวายใช่ครับแล้วก็เทพธิดาก็บอกว่าปีนี้ปีแรกและปีสุดท้ายนะเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บตังค์แบบนี้ได้อีกแล้วปีต่อไปใช่ฮะ
1: ครับผม
0: ใช่ครับฮะ
1: แต่ความเป็นจริง
0: ก็ปีนี้ปีที่14แล้วฮะ
1: เป็นประธานรองกฐินนามกายปีที่14แล้ว
0: M ที่14แล้วฮะ
1: สาธุแล้วปีต่อมาปีนั้นแล้วต่อมาทำยังไงครับ
0: ก็บอกหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเหมือนเดิมฮะว
1: ่
0: าด้วยบุญที่เราถวาย M แรกไปแล้วนะฮะขอให้ผังนี้นะฮะเป็นผังที่ให้เราได้ปลื้มทุกปีต่อไปเลยตลอดปีตลอดไปใช่ครับแล้วก็พอมีตัง
1: ค
0: ์พอถวายวันนี้นะฮะกันสูตรบ้านเราก็คือพอถวายกฐินปีนี้เสร็จ
1: รุ่ง
0: ขึ้นเราถวายต่อเลยมิถุนายนเราถวายต่อก่อนเลย
1: ประเดิมก่อนเลย
0: ประเดิมก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยใช่ครับจนครบภายในเข้าพรรษาก่อนกฐินทุกปี
1: ทุกปีเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: โอ
0: ้
1: นันเทศที่ว่าไงครับพอมันได้มาอีกเนี่ยอัศจรรย์ไหมครับตอนนี
2: ้ก็อัศจรรย์ค่ะอันนี้ก็นี่เราก็คุยกันว่าก็ทำมาเรื่อยๆเราก็ถามหันกลับไปถามสามีว่ากล้าไหมที่ไม่กล้าจะทำต
1: ่อ
2: กล้าไหมที่จะไม่ทำ
0: ตอนนี้กลัวแล้วฮะบอกว่ากล้าไหมถ้าเราไม่ทำกฐินต่อทุกปี
1: กลัว
0: ตอนนี้เป็นคนชวนเอง
1: เหมือนว่าชวนอะไรเด็ด
0: ใช่ครับตอนนี้ชวนเอง
2: กลัวค่ะกลัวค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าหลวงพ่อบอกว่าเราก็เหมือนกับบุญอ่ะมันก็คือเป็นน้ำเนาะแล้วก็เรามีอุปสรรคอะไรมันก็เหมือนเป็นตอเท่านั้นเนี่ยเราอยู่บนเรือเราก็ต้องมีน้ำดังนั้นเราก็ต้องคอยเติมน้ำเพราะเราก็ใช้ตลอดเวลามันตั้งแต่หายใจเข้าก็ใช้บุญละหายใจออกก็ใช้บุญนั้นเนี่ยเราต้องเติมบุญอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของเรานะคะคนบางคนต้องอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาทำบุญแล้วส่งผลเร็วจังเลยแต่เราก็ถามเราก็เป็นว่าเอ๊ะทำไมเราทำบุญแล้วว่าเอ๊ะทำไม 1M ยังไม่เห็นวิ่งหนีขึ้นต้นไม้เลยรอมาหลายปีแล้วไม่วิ่งหนีต้นไม้สักทีแต่เราอย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นของเรากับคนอื่นนะมันต่างกันเพราะว่าเราเนี่ยจุดเริ่มต้นของเราอาจจะอยู่ที่100เมตรหญิงแต่คนอื่นอาจจะอยู่ที่แค่10เมตรหญิงก็ได้เพราะนั้นเนี่ยพอเขาทำปุ๊บเนี่ยเขาได้เห็นผลแต่ต้องบอกว่าเราวิ่งไปอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ถึงจุดหมายแต่เราใช้เวลาเท่านั้นเองพอถึงเวลาแล้วเนี่ยบุญก็จัดสรรเองค่ะแล้วเดี๋ยว พระนิพพาน

0: ทานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะท่านรับรู้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะลงตัวเองค่ะทั้งนั้นเนี่ยคือตั้งใจทำอย่างเดียวท้อแท้ได้ไหมท้อแท้ได้บ้างแต่ก็ต้องก้าวต่อไปค่ะเพราะว่าไม่มีใครไม่เคยเจออุปสรรคท
1: ั้
0: งนั้นแต่ว่าอุปสรรคเนี่ยมีไว้ข้ามค่ะกับมีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้
1: มครับผมแล้วบอกว่าพอทำมาที่ว่ามันจะหมดอ่ะเนาะมันหมดแล้วนะแต่มันก็ได้มาเรื่อยๆ
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ถึงอัศจรรย์เลยเนาะ
2: ค่ะ
1: เออ
2: มันไม่หมดจริงๆฮะ
1: มันไม่หมด
2: ไม่หมดครับกล้ายืนยันด้วยชีวิต2คนเลยฮะว่าเริ่มจากหมดบ้านจริงๆฮะ M แรก
1: ครับ
2: แล้วก็มองไม่เห็นฝั่งก็คือ M ที่2ก็สรุปกันแล้วว่าจบแค่ M แรก
1: จบแค่นี้
2: เพราะมันหลายปีมากสะสมมากกว่าจะได้ M แรกนะฮะ
1: ครับ
2: ค่ะ M ที่2แต่ว่าด้วยความตั้งใจว่าเราเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเห็นความสำคัญที่หลวงพ่อบอกว่า1บาทของลูกหลวงพ่อจะไปทำให้เป็น 1,000 ล้านขยายพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกมันปลื้มฮะไอ้ความปลื้มนี่แหละมั้งฮะคุยกับเทพธิดาว่ามันช่วยดึงดูดทรัพย์มาให้
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้สาธุนั่นก็จะปิดเรื่องต่อไปเนาะ ขอเปิดเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจเนาะกับทุกๆคนเลยที่ตั้งใจเป็นประธานกฐินเนาะแล้วก็อยากจะเป็นยังไม่ได้เป็นแล้วเป็นอีกอ่ะเอาฟังเพลงนี้เลยครับผม

0: สาธุเพื่อตัวเราเองเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อพระพ่อเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วปีนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำนะ
1: ครับ
0: ทำไปแล้วเท่าไหร่ครับ
1: 500,000 บาทครับ
0: 500,000แล้วสาธุสาธุเขียนสมุดทุกวันต่อเนื่องทุกวัน7 ปีจึงสำเร็จด้วยการสะสมด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นและก็สามารถทำได้สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือทำครั้งแรกได้ครั้งที่สองทำได้ถามได้และคำทำมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน14 ปีแล้วนะครับโอ้โหสาธุแล้วปีนี้จากการสอบถามทั้งสองท่านล่าสุดท่านบอกว่าคาถินปีนี้เนี่ยสะสมได้แล้ว 6S ครับโมทนาสาธุเลยครับสาธุ

0: ั้นใครที่เพิ่งตั้งเป้าและยังไม่สำเร็จก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจต้องมีสักวันหนึ่งจะเป็นของเราดังตัวอย่างของสองท่านนี้นะครับและผมก็เชื่อว่าถ้าทำอย่างต่อเนื่องบุญกฐินเป็นบุญใหญ่นะครับบุญก็จะต่อบุญสมบัติก็จะต่อสมบัติและอนิสงส์กฐินนี่มีเยอะแยะมากมายมีเคสหนึ่งที่ผมประทับใจบ้านนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักสร้างบารมีทั้งบ้านตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นหลานเลยนะครับซึ่งหลายท่านรุ่นบุกเบิกนะครับก็จะรู้จักครอบครัวนี้ดีแล้วปัจจุบันก็ยังไฟแรงไม่ตกนะครับต้องบอกว่าชนะศึกชิงพบได้บุญกฐินนี่แหละครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังคุณนะครับสุยานีมณชัยรัตน์นะครับไปฟังกันเลย
1: มีบุญไม่กี่ประเภทจริงๆที่คนเราจะสามารถนึกถึงอย่างปลื้มปิติใจได้ก็คือบุญที่เราได้ทำในวันที่มันยากที่สุดเราได้ทำด้วยใจที่มันปลื้มจริงๆทำแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะทุ่มบุญกฐินให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้พระป่าเนี่ยก็คือที่ทุกท่านรู้จักในนามของหลวงอาธนุมานะชัยรัตน์แล้วพระป่าก็พาลูกๆเข้าวัดตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยและทอดกฐินกับยายจากคนที่มันลุ่มๆดอนๆมันกลายเป็นประสบความสำเร็จพอตอนที่เงินมันเริ่มเข้ามาเยอะๆพระป่าก็เริ่มขยายบริษัทยุ่งจนเวลาที่มาวัดน้อยลงไม่มีเวลานั่งสมาธิแล้วบุญไม่พอรองรับบาปมันก็เลยได้ช่องก็เลยทำให้ชีวิตติดขัดตอนนั้นอีกรอบนึงมันไม่ใช่แค่หมดนะมันติดลบเยอะมากทุกอย่างที่ลงทุนไปมีโอกาสที่จะถูกแบ่งยึดทั้งหมดพระบ้าบอกว่ามันมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วท่านก็ได้ทำบุญพลิกชีวิตก็คือบุญทองท่วมหัวภาวะวิกฤตตอนนั้นที่ขายเพราะบุญทองท่วมหัวนี่แหละค่ะทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็พาธุรกิจให้ไปรอดได้ตอนนั้นอยู่ที่ซิดนีย์คุณแม่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ขยับตัวเองไม่ได้ด้านหนึ่งแล้วก็ถูกเรียกตัวกลับมาหมอมาเขาเคยเป็นคนที่เก่งมากก่อสร้างธุรกิจทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเขาก็เลยค่อนข้างทุกข์มากแต่โชคดีที่หลวงพ่อเมตตาดูเคสสตัดดี้ให้พอเขารู้ว่าวิบากกรรมอะไรที่ทำให้เป็นแบบนี้เขาก็เลยเข้าใจก็ทำให้รับสถานการณ์ของตัวเองได้พอหมอมาไม่สบายอำนาจการเซ็นเช็คก็เลยตกมาอยู่ที่เราแล้วบุญกฐินเป็นบุญที่ครอบครัวตั้งใจทำทุกปีไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็เลยได้ทำบุญโมดูลหลังคาวิหารโคด11โมดูลเพราะพ่อป้าเชื่อเสมอว่าการทำบุญไม่มีวันลำบากซึ่งพอเราได้มาทำแทนหมาเขาก็เลยได้เห็นว่าก็เป็นอย่างที่พ่อป้าพูดจริงๆเพราะว่าลูกสาวก็ทำเหมือนพ่อและท้ายที่สุดก็ไม่เห็นจะมีใครลำบากในทุกสิ่งที่สุดทำใช้คำสอนของหลวงพ่อทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทำงานมันทำให้เรามีครอบครัวที่มีความสุขปี2563เป็นปีที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อให้ได้เป็นประธานกฐินได้อัญเชิญพระไตรกฐินของคุณยายช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยมันก็เลยทำให้กังวลมากขึ้นเพราะเราก็มีบริษัทต้องดูแลคนงานเราตอนนั้นมีเกือบ100คนทุกอย่างมันคือความหนักของภาระการทำงานลำบากจริงๆแล้วก็พ่อป๋าไม่สบายอยู่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วมันจะมีเงินที่อยู่ในประกันคือในส่วนของพ่อป๋าพ่อป๋าก็เลยตัดสินใจปิดของพ่อป๋าแล้วก็ให้เอาออกมาให้พ่อป๋าทำบุญหมดพอถึงวันที่เขาได้ใช้มันเหมือนเป็นสมบัติของเขาที่รอให้เขาทำบุญเป็นภาพรวมการทำบุญของพ่อป๋ามาทั้งชีวิตแต่พวกเราไปยืนจุดนั้นในฐานะตัวแทนของพ่อป๋าเท่านั้นเองตอนที่จะไปตั้งขบวนพ่อป๋าก็ไปถ่ายรูปด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆ อนุโมทนาบุญกับพ่อป๋าท่านก็มีแต่ความปลื้มคือบุญกฐินท่านปลื้มจนหล่อเลี้ยงท่านจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตท่านจะพูดถึงทุกครั้งแล้วก็มีชัยชนะเหมือนคนชนะสึกภูมิใจที่ท่านได้โอกาสนี้จากหลวงพ่อ
2: ทรัพย์แม้ใครมีมากก็ตามมีน้อยก็ตามล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่คนละแบบมันคือชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะลูกนะต้องให้มีแต่บุญญาธาตุที่บริสุทธิ์ล้วนๆเพราะว่ามันจะมีผลต่อการดึงดูดทรัพย์ภายนอกและภายในทั้งในปัจจุบันและในอนาคตถ้าใจเราใสใจเราบริสุทธิ์ใจรับลืมทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในจะเกิดขึ้นกับเราอย่างง่ายๆ
1: ่วงนี้มันเป็นช่วงเศรษฐกิจค่อนข้างหนักของหลายๆคนมันไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่ากฐินปีไหนจะเป็นกฐินปีสุดท้ายของคนที่มีความหมายที่สุดสำหรับเราแล้วพอคุณแม่ไม่สบายเราก็จะยิ่งรู้ว่าคนป่วยแม้จะมีเครื่องประดับเยอะแค่ไหนในเซฟเขาไม่มีอารมณ์ใส่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ว่าเขายังมีความเบิกบานในการสร้างบุญสร้างบารมีอยู่เรามองว่าสมบัติเมื่อเขายังไม่ให้มันคือของเขาเครื่องประดับที่เก็บไว้ให้ลูกเปลี่ยนมันไปเป็นปัจจัยมาม่าไปทำบุญนะมาม่าก็บอกว่าทำให้เขาไปถวายด้วยมือของเขาเองเราแค่ทำหน้าที่แทนหลวงพ่อในการเอาเรื่องราวที่เราเรียนรู้จากท่านไปบอกต่อให้คนอื่นเขารู้ตั้งเป้าของเราแล้วก็พยายามทำให้มันสำเร็จทำหน้าที่ไปบอกให้ทุกคนว่าบุญนี้สำคัญจริงๆนะบุญนี้ให้ปลื้มตั้งแต่ก่อนทำพระป๋าท่านมีทุกอย่างได้พอวัดพระธรรมกายทุกอย่างที่พระป๋าทำมีต้นแบบอยู่แค่หลวงพ่อธรรมชโยเท่านั้นมีบุญไม่กี่ประเภทจริงๆที่คนเราจะสามารถนึกถึงอย่างปลื้มปิติใจในวาระสุดท้ายได้ก็คือบุญที่เราได้ทำในวันที่มันยากที่สุดเราทำด้วยใจที่มันปลื้มจริงๆทำแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเราทุ่มเททำมาตลอดมันไม่ได้มีคำว่าหมดมันมีแต่คำว่าถ้าเราไม่มีบุญเราจะไม่สามารถเก็บอะไรไว้ได้เลย
0: สาธุครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวหนึ่งนะครับที่ผมเองก็ประทับใจเพราะเจอตั้งแต่รุ่นพ่อเรียกป้าป๋าเนาะปัจจุบันก็ล่าสุดก็เป็นหลวงป้าเนาะต้องบอกว่าท่านได้ถ่ายทอดมาอย่างลูกๆและลูกๆก็ได้ซึมซับแล้วก็ถ่ายทอดมาอย่างลูกๆอีกทีหนึ่งก็คือเป็นหลานนั่นแหละครับต้องบอกว่าครอบครัวนี้ก็เข้มแข็งในการสร้างบารมีแล้วก็เจออานุภาพเยอะแยะมากมายที่มาเล่าในคลิปเมื่อกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จในชีวิตเราจะพูดง่ายๆว่าบุญก็จะช่วยให้รอดตาย

0: วิศวกรรมบัญชีการตลาดถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้ฝึกสมาธิมาก่อนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักหน่วงตอนนั้นเขาไปทำงานได้ประมาณสัก3ปีถูกแย่งงานโดยที่เราไม่มีโอกาสแข่งขันอย่างยุติธรรมลงลุกคุกคานผ่านน้ำตามีข้อกีดกันทางการค้าออเดอร์เราหายไปประมาณ 30-40% ตึงเครียดมากแล้วก่อนหน้านั้นเราก็มีการลงทุนใช้โรบอทในการเชื่อมเครื่องจักรจำนวนหลายล้านเป็นหนี้ตัวแดงถือว่าเป็นหนึ่งในวิกฤตใหญ่ที่เราเจออายุก็น้อยลูกค้าไม่ให้โอกาสเราในการทำงานในวันที่เราเจออุปสรรคยิ่งมาวัดสม่ำเสมอขึ้นมีบุญอะไรคือทำหมดเอาตัวเองมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบมานั่งสมาธิวันอาทิตย์ก็จะช่วยทำให้ความทุกข์ในใจของเรามันตกตะกอนการฝึกสมาธิที่เราฝึกมานานเราสามารถให้กำลังใจตัวเองได้มันก็จะค่อยๆ คิดวิธีในการจัดการทีละขั้นทีละตอนแล้วเราก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงงานพัฒนาคนของเราให้ดีไม่ได้ปล่อยช่วงเวลามันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์หลังจากนั้นประมาณสักปีนึงบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นก็มาลงทุนที่เมืองไทยอยู่ๆเราก็ได้งานแล้วก็บริษัทเราจากของเดิม100หายไป40ของใหม่นี่คือโตขึ้นไปอีกเป็น130ก็คือของที่หายไปก็ได้กลับมาแล้วยังได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกมิ้นคือคนที่ทำงานแบบไม่มีใต้โต๊ะเราเป็นบริษัทที่คลีนวิธีในการทำธุรกิจก็ต้องคลีนด้วยเราถึงจะพูดได้เต็มปากว่าเราลูกศิษย์แบบพระธรรมกายทำธุรกิจแบบคลีนที่บริษัทมิ้นให้พนักงานทุกคน 100% สวดธรรมจักรแม้กระทั่งช่วงโควิดเราก็ไม่เคยหยุดนิมนต์พระให้มารับสังฆทานประจำเดือนอยากให้เขามาทำงานทุกวันด้วยความสุขเกิดนโยบาย VMT ไม่ให้เหล้าไม่รับเหล้าแล้วก็ไม่เลี้ยงเหล้าในโรงงานแล้วการทำงานโรงงานสิ่งสำคัญเรื่องนึงคือเรื่องความปลอดภัยเราอยากให้เขามีสติมือไม้เขาจะได้ปลอดภัยจากเครื่องจักรเพราะว่าเครื่องจักรใหญ่ๆบางตัวคืออันตรายถึงขั้นพิการได้เลยคุยกับทีมงานแล้วทีมงานมีความมั่นใจว่ามิ้นพาเขาไปได้องค์กรของเรามันก็ดีขึ้นเราก็ไม่หยุดนิ่งมองหาลูกค้าใหม่ๆตอบโจทย์ใหม่ๆที่เหนือกว่าของเก่าด้วยซ้ำแล้วขยายใจให้มันกว้างๆแล้วคิดว่าทุกคนเป็นลูกค้าเราได้หมดเราจะไม่มองแค่เราอยากขายของแต่เราขายสินค้าของเราที่มีคุณภาพแล้วเขาขายของได้ขายของได้ดีขึ้นด้วยธุรกิจเราก็โตด้วยจนในที่สุดก็คือเปลี่ยนจากการที่เราทำงานเป็นผู้ผลิตรับจ้างต่อจากคนอื่นเป็นผู้ผลิตที่รับงานโดยตรงจากแบรนด์ยี่ห้อต่างๆสามารถสู้กับคนอื่นได้ค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงการซื้อโรงงานตั้งโรงงานแล้วก็ขยายตลาดต่างประเทศแบรนด์รถยักษ์ใหญ่จากเยอรมนีก็ไปออกงานเปิดบูธปรากฏว่าได้ลูกค้ามาเยอะมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนการเจริญเติบโตเป็นเท่าตัวเป็นจังหวะของธุรกิจที่ดีแล้วก็ภาระหนี้สินในเชิงการลงทุนต่างๆที่เราทำมาตลอด18ปีเรียกได้ว่าเป็นไทยปลอดหนี้เก่งแล้วมันต้องเฮงด้วยค่ะก็ต้องเป็นคนที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาซึ่งนั่นก็คือทำไมบุญถึงต้องทำงาน
1: ผลแห่งบุญนั้นที่เกิดจากมหาทานบารมีซึ่งก็มีหลักอยู่ว่าก่อนทำใจต้องผ่องใสกำลังทำต้องปลื้มใจว่าเราตัดสินใจถูกต้องแล้วปิติใจที่เราเอาชนะความตระหนี่ได้และเห็นประโยชน์ในการสร้างมหาทานบารมีนี้ทำไปแล้วนึกย้อนหลังทีไรก็ปลื้มทุกที
0: ปี2538จนถึงปัจจุบันครอบครัวของมิ้นก็ไม่เคยยิ่งหย่อนในการทำทานบารมีในทุกๆรูปแบบไม่ว่าหลวงพ่ออาจารย์มีดำริในการสร้างอะไรเราเห็นความสำคัญออกมาเป็นมหาธรรมกายเจดีย์อาคาร100ปีคุณยายหอฉันคุณยายวิหารพระเดชพระคุณหลวงปู่เราได้บุญกับเขาแบบเต็มๆอย่างน้อยเราต้องรู้สึกว่าเราปลื้มในบุญไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขแต่ถ้าไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเรียกได้ว่ายังทำไม่เต็มที่ทำบุญกฐินคือการต่ออายุพระศาสนาปีนี้หลวงพ่อท่าน80ปีถ้ารักหลวงต้องทำให้บุญเนี่ยสำเร็จแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ระดับที่ตัวเองรู้สึกว่าปลื้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะปลื้มใจที่มีท่านเป็นผู้ชี้นำทางเป็นแสงสว่างให้กับครอบครัวของเรามาโดยตลอดถ้าไม่ได้ท่านชี้แนะแล้วก็บอกเส้นทางในการสร้างบารมีมันก็คงไม่มาถึงวันนี้ในรูปแบบอย่างนี้แน่นอนเลยค่ะ
2: สาธุก็ต้องบอกว่าคนรวยหรือคนมีทรัพย์ในโลกนี้มีมากมายมหาศาลนะครับแต่จะมีสักกี่คนที่เอาทรัพย์นั้นมายังประโยชน์นะครับให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเราที่ตามสร้างบารมีกับหลวงพ่อมานะครับก็จะรู้เป้าหมายดีว่าทำไมเราต้องรวยเพราะเรารวยอย่างมีเป้าหมายเรารวยเพื่อจะเอาทรัพย์นั้นมาสร้างบารมี

ที่จะก่อให้เกิดพุทธศาสนาที่เข้มแข็งวิชาธรรมกายก็จะขยายไปทั่วๆๆเลยแต่คนส่วนใหญ่ก็จะมองหมู่คณะเราว่าเอาแต่สร้างเอาแต่บอกบุญแต่จริงๆแล้วเราสร้างวัดเพื่อจะสร้างพระให้เป็นพระแท้นะครับสร้างคนให้เป็นคนดีอันนี้เรามาประจำเราก็จะเห็นว่าจาก196ไร่ก็มาเป็น 2,000 ไร่แล้วก็ขยายไปทั่วโลกนี่คืองานที่คนข้างนอกเขาจะไม่ค่อยมองก็มองแค่เห็นสิ่งก่อสร้างแต่ทั้งหมดทั้งพวงที่เราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพื่อเป้าหมายเดียวคือสร้างพระอภินิพระสร้างคนให้เป็นคนดีของโลกที่โลกต้องการด้วยนะครับนังวัดของเราสร้างอย่างดีที่สุดปราณีตที่สุดและใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดด้วยดังนั้นให้ทุกท่านจงภูมิอกภูมิใจด้วยบทเพลงนี้เลยนะครับเราคือผู้สร้างทุกสิ่งไปฟังกันเลยครับ

สาธุต้องบอกว่าหลายท่านณที่ตรงนี้ก็ยังอยู่ในยุคบุกเบิกคือยังสร้างบารมีมาเรื่อยๆบางท่านก็10ปีบางท่านก็20ปีบางท่านก็30ปี40ปีนะครับอย่างผมมาในยุคที่ขยาย2000

ไร่ก็30กว่าปีก็เห็นการสร้างบารมีของทุกท่านนะครับต้องบอกว่าเราสู้มาด้วยกันนะครับฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศความไม่เข้าใจของผู้คนความไม่ยุติธรรมที่ได้มาในรอบทิศทางนะครับแต่เราไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าเป้าหมายของเรานั้นเราจะไปที่สุดแห่งธรรมหลวงพ่อบอกว่าจะไปที่สุดธรรมทำบุญแบบธรรมดาธรรมดาไปไม่ถึงต้องบุญใหญ่ๆแล้วก็ทำทีทำบ่อยๆทำแล้วก็ต้องปลื้มถ้าไม่ปลื้มเราก็จะขาดทุนดังนั้นจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยเฉพาะวันนี้วันธรรมชัยท่านก็เคยให้โอวาทไว้เนาะวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะไปทุกชาติมาเข้ากระบวนป้าป่าธรรมชัยจะได้ชิดตังมีทั้งทางโลกและทางธรรมไปทุกภพทุกชาติตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุเราก็เข้าหลายรอบเนาะเพราะเราจะทำผังที่หนาแน่นหนาแน่นคืออะไรจะได้ตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดธรรมทำเป็นครั้งๆทำน้อยๆขอย้ำอีกครั้งว่าท่านบอกว่าจะตามติดไม่ได้ต้องทำบ่อยๆทีๆผังของเราจะได้หนาแน่นแน่นที่เขาระเบิดผังนี้ไม่ได้นะครับจะเป็นผังที่อัศจรรย์แล้วก็จะได้มีสมบัติอัศจรรย์มาสร้างบารมีนะครับไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมนี่คือเป้าหมายของพวกเรานะครับอย่าลืมทานศีลภาวนาแล้วก็ทุกๆบุญที่ได้รับมาทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังทำทุกครั้งก็ปลื้มทุกครั้งปลื้มก่อนทำปลื้มในขณะทำแล้วก็ปลื้มหลักจากที่ทำไปแล้วนี่คือหลักวิชาที่หลวงพ่อคุณครูบรรยายให้กับเราแล้วก็ย้ำมาเรื่อยๆสม่ำเสมอวันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะก็อนุโมทนาบุญกับท่านสาธุชนผู้มีบุญท่านเจ้าภาพที่มาตั้งผังแห่งชัยชนะไปทุกภพทุกชาติจนที่สุดแห่งธรรมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดธรรมอย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

ิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติปรันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวงใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในแหล่งแห่งบุญอันไม่มีประมาณ

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อม

ใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญญาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกันส่งต่อไปยังผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อเตรียมอัญเชิญบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเชื่อมใจมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยยึดโยงดวงใจชนทุกเพศทุกวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คงเหลือหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์และทรงคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจองค์แทนแห่งพระบรมศาสดาที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของพุทธบริษัทจากอดีตมาจนถึงการปัจจุบัน

องค์พระประธานพระธรรมกายคือองค์พระพุทธปฏิมากรที่เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการคือรูปกายที่สมส่วนงดงามยิ่งกว่ากายใดในโลกโดยจะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนำแสงแห่งวิชาธรรมกายหวนคืนสู่ผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่ตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมสายบุญจากแผ่นดินสุวรรณภูมิสู่ดินแดนพุทธภูมิเพื่อการขยายแสงแห่งพระธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรม

กายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

0: พระธรรมกาย
1: และสมทบกฐิน 30,000 กว่าวัดทั่วไทย
0: และสมทบกฐิน 30,000 กว่าวัดทั่วไทย
1: เนื่องในวันธรรมชัย
0: เนื่องในวันธรรมชัย
1: 27สิงหาคม
0: 27สิงหาคม
1: ปีที่58
0: ปีที่58
1: บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
0: บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
1: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้มีความบริสุทธ
0: ิ์เป็นผู้มีความบริสุทธ
1: ิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
0: หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
1: เอาชนะอุปสรรคทั้งมวล
0: เอาชนะอุปสรรคทั้งมวล
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: ให้ได้สมบัติอัศจรรย
0: ์ให้ได้สมบัติอัศจรรย
1: ์ท่านใช้ในการสร้างบารมี
0: ท่านใช้ในการสร้างบารมี
1: ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ในปัจจุบันชาตินี้
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์
1: ให้ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ในครอบครัวธรรมกาย
0: ในครอบครัวธรรมกาย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: มีบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตร
0: มีบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตร
1: คิดสอนตนเองได้
0: คิดสอนตนเองได
1: ้คนภัยพาลอย่าได้มากร่ำกราย
0: คนภัยพาลอย่าได้มากร่ำกราย
1: สามารถระลึกชาติได้
0: สามารถระลึกชาติได้

0: ตราชีวีหมดสิ้นอายุไข
1: ครั้นละโลกไป
0: ครั้นละโลกไป
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ในวงบุญพิเศษ
0: ในวงบุญพิเศษ
1: เขตของพระบรมโพธิสัตว
0: ์เขตของพระบรมโพธิสัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: เป็นบัณฑิตนัก
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม

0: ในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มาลายหายสูญ
1: ให้มาลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ทำอันใด
1: ทำอันใด
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
1: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: ท่านได้บรรลุ
1: ท่านได้บรรลุ
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ได้สำเร็จวิชาสาม
1: ได้สำเร็จวิชาสาม
0: วิชาแปด
1: วิชาแปด
0: อภิญญาหก
1: อภิญญาหก

0: ในทุกภพทุกชาติ
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกๆพระองค์
0: ทุกพระองค์
1: จงทุกประการเถอ
0: จงทุกประการเถอ
1: นิพพานปัจโยโหตู
0: นิพพานปัจโยโหตู
1: แล้วเราก็กระพองผ้าป่าจดขึ้นจดหน้าผากเพื่อจะได้รวมใจรวมบุญของพวกเราทุกคนให้เป็นดวงใจดวงเดียวดวงบุญดวงเดียวน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อคุณครูมะใหญ่ผู้เป็นที่รักและเคารพของพวกเราทุกคนไม่ว่าหลวงพ่อจะอยู่ณแห่งหนทำบนใดก็ขอให้หลวงพ่อได้รับรู้รับทราบว่าลูกๆทุกคนมีความสุขในการสร้างบารมีและมีความปรารถนาจะให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขัยที่ยืนยาวตามที่หลวงพ่อปรารถนาโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายสูญไปให้หมดอุปสรรคภัยผ่านมาศาสนาคดีความต่างๆที่เบียดเบียนหลวงพ่ออยู่ก็ขอให้มาลายหายไปให้หมดโครงการใดที่หลวงพ่อดำริเพื่อให้ลูกได้สร้างบารมีก็ขอให้ลูกได้มีส่วนและทำให้สำเร็จทุกโครงการเพื่อพราบุญทั้งหลายทั้งพวงที่ลูกได้ทำและบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ดลบันดาลให้หลวงพ่อกลับมานำพวกเราสร้างบารมีเร็วๆไวๆอย่างปัจจุบันทันใดโดย

0: เราก็ประคองใจของเราไปเรื่อยๆครับการจะอธิษฐานได้เพิ่มเติมอธิษฐานไปเลยครับทุกช่วงเวลาประคองใจนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตลอดเส้นทางจนกว่าเราจะทอดประปาเสร็จเรียบร้อยได้รับพรนะครับก็อยู่ในบุญไปเรื่อยๆจนถึงนั่นแหละครับตอนเย็นตอนค่ำ
1: ครับ
0: กลับถึงบ้านก็ยังปลื้มอยู
1: ่ปลื้มต่อเนื่อง
0: ขับรถก็ปลื้มอยู
1: ่ครับ
0: ปลื้มประดอดเส้นทางเลยบุญจะได้บุญบุญสมบัติต่อสมบัติเพราะความปลื้มนั้นจะทำให้บุญที่เราทำนี้ทับทวีอยากมากมายนะครับนึกไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

27สิงหาคมบรมบุรุษมุ่งวิมุตติวิสุทธิจิตวิสิทธิใสวันหลวงพ่อบวชพระละทุกภัยวันธรรมชัยชนะมั่นนิรันดรท่านทุ่มพลีชีวิตอุทิศศาสตร์เพื่อประกาศพุทธธรรมหลักคำสอนธรรมกายขยายสุขสถาพรมิอาวรหวั่นไหวหมู่ภัยพานทุกโอวาทคำสอนคำพรพ่อบันดาลก่อกำลังใจให้อาหารรู้เป้าหมายชีวิตภารกิจงานมุ่งปราบมารผานกิเลสอกุศลา100ประชาคนกล้าหาญ1 ล้านคนทำบุญหนุนศาสนาขุนพลรบพันตะวันมั่นศรัทธาสร้างบุญญาบารมีพรีกายใจทอดผ้าป่ากตัญญูบูชาธรรมครูไม่ใหญ่ผู้ชี้นำทำแจ้งใสสอนความรู้โลกชีวิตพิชิตชัยทราบซึ้งในพระคุณอุ่นชื่นชนชิตังเมชนะแล้วแก้วเศรษฐีรวยมั่งมีสมบัติจักรพรรดิผลอายุมั่นขวัญยืนชื่นกายกมลสุขยิ่งล้นธรรมกายสุดสายธรรมณบัดนี้คือเวลาอันเป็นอุดมมงคลขออัญเชิญริ้วขบวนพระป่าธรรมชัยเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี

0: กราบอนุโมทนาบุญท่านประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่1ได้แก่กาลมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตกาลมิตรพิสมัยเรืองรักลิขิต
1: สาธุ
0: ท่านประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่2ได้แก่กาลมิตรพรสังกำลังเอกกาลมิตรกิติมามานะชัยรักษ์
1: สาธุ
0: ท่านประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่3ได้แก่กาลมิตรวีรศักดิ์พดุงตันตระกูลกาลมิตรสุภาพรพดุงตันตระกูล
1: สาธุ
0: ท่านประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่4ได้แก่กาลมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันกาลมิตรธนิสรหริรัตน์
1: สาธุ
0: ท่านประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่5ได้แก่กาลมิตรอธิราชธนเสนกาลมิตรพรพัฒนาพันธเสน
1: สาธุ
0: ท่านประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่6ได้แก่กาลมิตรวรรณพรไตรเนตรกาลมิตรด็อกเตอร์วรรณรีไตรเนตรกาลมิตรพิมพวันไตรเนตร
1: สาธุ
0: ท่านประธานพานบัวพระป่าธรรมชัยคณะที่7ได้แก่กาลมิตรภริดาขุนเนนพาณิชย์กาลยมิตรวชิระ

ที่1นำโดยประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่1ได้แก่กาลยานมิตรวาสนาเรืองรักริขิตกาลยานมิตรพิษสมัยเรืองรักริขิตอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่2ได้แก่กาลยานมิตรพรสันกำลังเอกกาลยานมิตรกิตติมามานะชัยยรัตอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่3ได้แก่กาลยานมิตรวีรศักดิ์บดุงตันตระกูลกาลยานมิตรสุภาพรบดุงตันตระกูลอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่4ได้แก่กาลยานมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววัน

ที่5ได้แก่กาลยานมิตรอภิราชพันธเสนกาลยานมิตรพรพัทราพันธเสนอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่6ได้แก่กาลยานมิตรวรรณพรไตรเนตรกาลยานมิตรด็อกเตอร์วรรณรีไตรเนตรกาลยานมิตรพิมพวันไตรเนตรอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่7ได้แก่กาลยานมิตรภาริดาคุณเนนพาณิชย์และกาลยานมิตรวชิราเทพามาศอนุโมทนาสาธุและในขณะนี้คณะที่1ก็ได้อัญเชิญพานบัวนะครับมายังศูนย์กลางที่

เป็นคณะที่2เลยนะครับ

ที่3ก็กำลังอัญเชิญผ่านดวงมายังแท่นพิธีนะครับเราก็ส่งสายตาส่งใจมาเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกคณะนะครับสาธุ

นะครับประธานพันธุ์บัวป้าป่าธรรมเจริญคณะที่4นะครับก็อัญเชิญมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจติดตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับสาธุก็อัญเชิญมาติดเลยครับเป็นสายบุญสายสมบัตินะครับประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่5นะครับ

ด้วยคณะที่6นะครับคณะนี้ก็มาเป็นทีมนะครับประธานผ่านหัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่6ครับมาเป็นทีมมาทางบ้านนะครับสร้างบารมีตามติดหลวงปู่

ายกระบวนและก็หลายคณะนะครับเสียงสาธิกาก็เสียงปรบมือดังต่อเนื่องเป็นระยะนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ

คณะคณะที่8ได้แก่กาลยานมิตรจิราภาบุญญบุตรกาลยานมิตรเมตกะศรีสัตนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่9ได้แก่ผู้แทนบริษัทโซวิกจำกัดโดยกาลยานมิตรวราพรอภิมลบุตรและกาลยานมิตรกัญญนัทแสงเกื้อกูลชัยสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่10ได้แก่กาลยานมิตรพิชิชากรวุฒิเจริญวงศ์กาลยานมิตรวลัยรัตน์นิตยนันทรัตน์อนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่11ได้แก่กาลยานมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆกาลยานมิตรรุ่งณภากล่อมเมฆสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่12ได้แก่กาลยานมิตรสรรพศักดิ์รักศิลขันกาลยานมิตรทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศิลขันสาธุประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่13ได้แก่กาลยานมิตรพรเทพเกียรติก้องชัยและกาลยานมิตรอัมพลจันลงศิริชัยสาธุขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับต้อนรับคณะประธานบัวและก็ประธานทุกคณะเลยทุกกระบวนต่อจากนี้เลยนะครับ

7สิงหามีนานแล้วแต่วันที่พระแก้วแววผ่องใสได้ชนะโดยธรรมอันอำไพบังเกิดได้พระบุญญามหาปูชนียาจารย์

มาธรรมชัยคณะที่8เข้าสู่กลางพิธีคณะที่8ได้แก่กาลยานมิตรจิราภาบุญญบุตรกาลยานมิตรเมนตกะศรีสัตนาอนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่9ได้แก่ผู้แทนบริษัทโซวิกจำกัดโดยกาลยานมิตรวราพรอภิมลบุตรกาลยานมิตรกัญญนัตแสงเกื้อคูณชายอนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่10ได้แก่กาลยานมิตรพิธิชากรวุฒิเจริญวงศ์กาลยานมิตรวไลรัตนิตยนันทรัตน์อนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่11ได้แก่กาลยานมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆกาลยานมิตรรุ่งณภากล่อมเมฆอนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่12ได้แก่กาลยานมิตรสรรพศักดิ์รักศีลขันธ์กาลยานมิตรทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศีลขันธ์อนุโมทนาสาธุและประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่13ได้แก่กาลยานมิตรพรเทพเกียรติก้องชัยและกาลยานมิตรอำพลจันทร์โรงศิริชัยอนุโมทนาสาธุขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับต้อนรับทุกคณะทุกขบวนที่กำลังก้าวมาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแต่ก็อัญเชิญผ่านบัวนะครับ

ณะที่9เลยนะครับอย่างเก่านะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่ให้ป้าวันนี้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นะครับ

10ก็อัญเชิญทางบัวมานะครับอย่างมุ่งนั้นครับเพราะเป็นวันแห่งชัยชนะที่ไม่แพ้ของโพธิสัตว์ผู้แน่วแน่ถึงสังหารเป็นวันยิ่งมิ่งมงคลก็เกิดการแผ่วิชาพระนิพพานให้นานไกล

วยประธานพาหลวงป้าป่าธรรมชัยคณะที่11นะครับดวงตะวันแห่งธรรมล้ำวิสิทธิ์ได้สถิตฐานะอันยิ่งใหญ่ยกเป็นหนึ่งพระรัตนตรัยมวลมนุษย์เทพไทยโมทนา

ำนามด้วยประธานพระครูพระป่าธรรมชัยคณะที่12นะครับก็แต่ละคณะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลูกพระธรรมพันแท้นะครับแต่ในเส้นทางบุญทุกบุญผู้นำบุญนะครับมิตรเหล่านี้นะครับทุกโครงการบุญเลยนะครับก็ทำงานต่อเนื่องทุกบุญ

0: ป้าป่าธรรมชัยชนะที่14ได้แก่กาลนาวิทย์ไพศาลอวีชัยถาวรกาลนาวิทย์เสาวณีนิรัญญสิริอนุโมทนาสาธุประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่15ได้แก่กาลนาวิทย์เกษมสุขพมรสถิตกาลนาวิทย์จันทิมาสวนศิลป์พงศ์กาลมิตรกัญญาพรชั้นเฟื่องฟูอนุโมทนา
1: สาธุ
0: และประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่16ได้แก่กาลยานมิตรมนัสจิตวัฒนากรกาลยานมิตรประภัยจิตวัฒนากรและกาลมิตรกมลนัสจิตวัฒนากรอนุโมทนา
1: สาธุ
0: และประธานพานบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่17ได้แก่กาลยานมิตรธีรพัฒน์ภูธิพัฒน์และกาลยานมิตรดรันพรจิตวัฒนากรอนุโมทนา
1: สาธุ

วชก็ยังมาต่อเนื่องนะครับเป็นกระบวชลูกหลานนะครับของมหาปูชนียาจารย์ลาลูกหลานร่วนรวมทุ่มกายจิตสร้างบุญใสให้สำฤทธิ์ทอดผ้าป่าสมทบกองกฐินสามัคคีน้อมบูชายอดแก้วตาดวงอาไทยด้วยใจชิงฉลองชัยธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรคิดทำพูดด้วยกุศลมงคลกล้าให้โลก

เราลูกหลานดวงตะวันสันติภาพทัพภาคปราบร่วมชีวิตด้วยจิตใสรวมใจมั่นทุ่มบุญและทุ่มใจฉลองวันธรรมชัยอันมงคลเพื่อประกาศวันสำคัญแห่งธรรมชาติเพื่อประกาศปณิธานการกุศลเพื่อนำธรรมแผ่ไปให้ปวงชน

็ขอต้อนรับประธานพานบัวป้าปาธรรมชัยคณะที่14เข้าศูนย์กลางพิธีคณะที่14ได้แก่กาลยานมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกาลยานมิตรเสาวนีหิรัญญสิริอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าปาธรรมชัยคณะที่15ได้แก่กาลยานมิตรเกษมสุขพมรสถิตกาลยานมิตรยันทิมาสวนสิงห์พงษ์มิตรกัญญาพรชั้นเครื่องโคอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าปาธรรมชัยคณะที่16ได้แก่กาลยานมิตรมนัสจิตวัฒนากรกาลยานมิตรประภัยจิตวัฒนากรและกาลยานมิตรกมลนัสจิตวัฒนากรอนุโมทนาสาธุและประธานพานบัวป้าปาธรรมชัยคณะที่17ได้แก่กาลยานมิตรธีรพัฒน์ภูลพิพัฒน์กาลยานมิตรดรัญพรจิตวัฒนา

ยประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่15ครับก็กำลังอัญเชิญไปนะครับนี่คือความมุ่งมั่นของลูกพระธรรมทุกคณะทุกกระบวนนะครับแม้มีมารมากมวลมาขัดขวางเอาใจนิ่งจะรดกลางอย่างใสใสนึกถึงใครคนหนึ่งกลางดวงใจแล้วจะสมพระทัยจินตาสาธุ

พระป่าธรรมเทศคณะที่17เธอพวกเราลูกหลานตะวันแก้วมาฉลองวันเพลิดแถววิเอกาสู้กว่าถึงจุดธรรมอันโอราลูกพระธรรมทั่วล่าสู้ต่อไปสา

ขอผลบุญพาให้เป็นส่วนทีสวัสดีกายใจเกษตรสัตว์ให้แมนนี่มันนี่มานี่โดยเร็วพลันสมปรารถนาอัศจรรย์สำเร็จดีให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ณส่วนทีเพราะเราจะร่ำรวยและมั่งมีสมบัติจักรพรรดิสร้างบารมีถึงสุดธรรมอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ

ให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเพื่อกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะเอาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราเนี่ยจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะไอเลือดล้นในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยพอกายสบายใจสบายก็ง่ายนิดเดียวการที่ใจจะไปรวมหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายของเราก็ง่ายเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีนะจ๊ะปรับทั้งร่างกายและจิตใจให้สบายสบายอย่ามองข้ามกันไปนะจ๊ะต้องสบายสบายหาจุดสบายให้เจอนะจ๊ะ

เราก็ค่อยๆรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆน้อมใจไว้ตรงกลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเอาใจของเราไปแตะเบาๆไปหยุดไปนิ่งอย่างนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะลูกนะให้ใจใสๆใจเย็นๆนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้านี้นะบุญที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมทุกๆบุญนะจ๊ะมารวมเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใสบริสุทธิ์ประดุจความใสของเพชรใสใสเพชรที่ต้องแสงที่ใสใสอย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกระจกกระจกเอาที่เราส่องเอาหน้านะจ๊ะหรืออย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสกลมรอบตัวอยู่กลางท้องของเราในตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆนะลูกนะนึกเบาๆนึกสบายๆแตะเบาๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะแต่ความจริงดวงบุญนี้ใสมากใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกสว่างกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นไม่จ้าตามีแต่ความสุขความสบายเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่บุตรชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเป็นดวงบุญใสๆให้ใจเราแตะอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะอย่างง่ายๆอย่างสบายๆได้ความปลื้มปิติในทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาให้ใจใสๆใจสบายๆทรัพย์แต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าเราจะหามาได้เนี่ยมันยากต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากต้องใช้เวลายาวนานทีเดียวการบังเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยของพระศาสนาก็ยากสิ่งที่ยากทั้งหลายได้มารวมกันแล้วเนี่ยในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นทำน้อยต้องได้บุญมากๆทำมากต้องได้บุญเยอะๆให้ไปดึงดูสมบัติจักรพรรดิให้ได้ให้ดึงดูทรัพย์ภายนอกและภายในให้ได้ทั้งโลกิยทรัพย์ทั้งอริยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกภายในนี่ให้ได้เพราะฉะนั้นให้ใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆแต่ใจจะฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น

ก็ประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมนึกถึงดวงใสๆดวงบุญใสๆที่ในกลางกายของเรานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าใจจะใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นเวลาสว่างที่เรามีความพร้อมในการที่จะประกอบพิธีบุญใหญ่ประคองไปเรื่อยๆนะลูกนะส่วนใครที่คุ้นกับองค์พระจะเอาใจแตะไปที่กลางองค์พระก็ได้แต่ต้องง่ายๆต้องสบายอย่างที่เราเคยทำมาที่เราคุ้นเราเคยและเราก็ชินในการที่แตะไปในกลางองค์พระแตะไปเบาๆเรื่อยๆอย่างสบายๆเดี๋ยวองค์พระก็จะใสเองชัดเองสว่างเองแล้วก็จะขยายใหญ่ไปเรื่อยๆความสุขความบริสุทธิ์ก็จะพลั่งพลูบังเกิดขึ้นจากตรงกลางกายของเราเนี่ยมาท่วมท้นในทุกอนูเนื้อของเรายิ่งทำให้กายเราใสใจเราใสกายเราสบายใจของเราก็จะสบายไปด้วยบุญเราจะไม่มีหกไม่มีหล่นเลยนะแตะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นณช่วงเวลาสำคัญนี้โลกทุกคนที่ตั้งใจมาเอาบุญใหญ่ในวันนี้จงทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งทั้งกล่าวให้ใจของเรามีแต่ดวงใสใสหรือองค์พระใสๆดังกล่าวนะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายจนกว่าจะถึงเวลาสว่างต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกเนาะ

0: เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกันใจก็ให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นแหละและขอเรียนเชิญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์คือกัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตและกัลยาณมิตรพิสมัยเรืองรักลิขิตนำกล่าวคำถวายผ้าป่าณบัดนี
1: ้วันนี้เป็นวันทอดพระป่าสามัคคีเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชัยโยพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินครั้งที่หนึ่งของวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569และสมทบกฐิน 30,000 กว่าวัดทั่วไทยซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกข้าพเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าบังสกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารมาร่วมทอดพระป่าสามัคคีเป็นการบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้

0: ู้ปราบมารซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพานทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและปลอดภัยมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกมีมหาปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์ตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน
1: อันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโต

0: สา
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: บังสกุระจีวรานิ
0: บังสกุระจีวรานิ
1: สัพปริวารานิ
0: สัพปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: บังสุกุระจีวรานิ
0: บังสุกุระจีวรานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ผ้าบางสุกุลจีวร
0: ผ้าบางสุกุลจีวร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ผ้าบังสุกุลจีวร
0: ผ้าบังสุกุลจีวร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: อีกสักครู่คณะสงฆ์จะได้แปลแถวไปอย่างเท่นพระป่าเพื่อพิจารณาพระป่าเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพนมมือขึ้นและตั้งจิตอนุโมทนายอดกัลยาณมิตรผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครับย้อนไปในยุคที่โลกว่างเว้นจากการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเพียงพระประเจกพุทธเจ้าเท่านั้นที่อุบัติขึ้นเพื่อเป็นนาถาของโลกครั้งนั้น

0: ได้มีช่างจักสานสองพ่อลูกคู่หนึ่งได้มาพบกับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่กำลังแสวงหาอุปกรณ์เพื่อนำมาสร้างที่พักสำหรับจำพรรษาสองพ่อลูกรีบคว้าบุญใหญ่ด้วยการรับอาสาที่จะถวายเสนาสนะแด่ท่านจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันอย่างขันแข็งสร้างกุฏิที่มั่นคงแข็งแรงและเสนาสนะอย่างพร้อมสรรพทั้งยังคอยอุปถากรับใช้ถวายภัตตาหารคีลานเภสัชแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ตลอดทั้งพรรษาและยังได้อุปถากรับใช้พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์อื่นๆอีก7พระองค์ด้วยใจที่ปรีดาปราโมทย์ด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ได้ส่งผลอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้ช่างจักสานผู้เป็นบุตรได้มาบังเกิดเป็นมหาราชาผู้มีนามว่าพระเจ้ามหาปนาทะในวันที่พระองค์ขึ้นครองราชนั้นวิสุกรรมเทพบุตรได้ลงมาเนรมิตรัตนปราสาทสูง25โยชน์และมหานครที่มีชื่อว่าปยาคประดิษฐ์ที่งดงามดังทิพยวิมานให้เป็นของคู่บุญเมื่อภายหลังพระเจ้ามหาปนาทะสิ้นอายุไขปราสาทนั้นก็จมลงสู่แม่น้ำคงคากระทั่งวันเวลาล่วงเลยผ่านสู่กาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันพระเจ้ามหาปนาทะในครั้งนั้นได้มาบังเกิดเป็นพระอรหันต์ผู้มีอนุภาพมากนามว่าพระพัทธชิเถระได้แสดงอนุภาพของตนณเบื้องพระพักของพระศาสดาด้วยการยกปราสาทแก้วที่ท่านเคยครอบครองในครั้งอดีตขึ้นสู่นภากาศด้วยปลายเท้าของท่านยังความอัศจรรย์ให้แก่มหาชนณสองฟากฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วพระเถระก็ปล่อยรัตนปราสาทนั้นให้กลับจมลงดิ่งสู่แม่น้ำคงคาอีกครั้งซึ่งปราสาทนี้จะยังคงอยู่ไม่อันตรธานเสื่อมสูญไปเพื่อรอคอยการมาบังเกิดขึ้นของช่างจักสานผู้เป็นบิดาในพุทธันดรเบื้องหน้าตรงกับยุคของพระศรีอริยะเมตไตรพุทธเจ้าช่างจักสานผู้เป็นบิดาจะได้มาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงพระนามว่าสังฆบรมจักรพรรดิปราสาทแก้วนี้จะตั้งขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นของคู่บุญให้พระเจ้าจักรพรรดิได้ใช้สอยและดำรงอยู่อย่างเป็นสุขไปอีกยาวนานนี้คือประจักษ์พยานแห่งการน้อมถวายวิหารทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศที่ยังผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลให้บังเกิดแก่สองพ่อลูกช่างจักสานผู้มีดวงปัญญาและพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ก็ย่อมบังเกิดขึ้นแก่ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านเฉกเช่นเดียวกันขอให้ทุกท่านยังใจให้ปลื้มปิติในมหากุศลที่กำลังบังเกิดขึ้นเพราะเราได้น้อมถวายวิหารทานไว้ในพระพุทธศาสนาตราบใดที่อาคารหลังนี้ได้สร้างคุณประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นแก่มหาชนกระแสทานแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ย่อมหลั่งไหลมาสู่ตัวเราตราบนั้น
1: อิทังวัฏฐังสัทสามิกังปังสุกุละจีวะรังไมหังปาปุนาติ ผ้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี
0: ้สาธุยอดกัลยาณมิตรทุกท่านครับสองพ่อลูกช่างจักสารเป็นผู้มีดวงปัญญาไม่ยอมปล่อยให้โอกาสในการสร้างบุญใหญ่ล่วงเลยผ่านไปแล้วทุ่มเทอย่างสุดกำลังสร้างเสนาสนะถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงได้สมบัติใหญ่ที่ใครๆไม่อาจคำนวณนับได้เฉกเช่นเดียวกับยอดนักสร้างบารมีทุกท่านที่ได้สละแรงกายแรงใจแรงปัจจัยร่วมทอดผ้าป่าธรรมชัยขออำนาจแห่งบุญในครั้งนี้จงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เดชและอนุภาพส่งผลให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาเจริญยิ่งด้วยสิริสมบัติพรั่งพร้อมด้วยโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ไม่มีวันตกต่ำอับจนถึงพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานแตกฉานในสัพพวิชาแทงตลอดในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ตามติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีรุดหน้าเรื่อยไปไม่พลัดจากกันไปไหนตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ สาธุในลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทธรรมโดยผู้แทนคณะประธานใหญ่คือกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรจิราภาบุญยบุตรเป็นผู้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเรียนเชิญครับ
2: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
2: จตุปัจจยาทีนี้
0: จตุปัจจยาทีนี
2: ้สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
2: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
2: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
2: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
2: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
2: อิมานิ
0: อิมานิ
2: จตุปัจจยาทีนี้
0: จตุปัจจยาทีนี
2: ้สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
2: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
2: อัมหากัง
0: อัมหากัง
2: ทีคารตัง
0: ทีคารตัง
2: หิตายะ
0: หิตายะ
2: สุขายะ
0: สุขายะ
2: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
3: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
3: จตุปัจจัยไทยธรรม
0: จตุปัจจัยไทยธรรม
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
3: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
3: จงรับ
0: จงรับ
3: จตุปัจจัยไทยธรรม
0: จตุปัจจัยไทยธรรม
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
3: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
3: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

เรียนเชิญคณะประธานใหญ่น้อมนำจตุปัจจัยเทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรวาสนาเรืองรัตนกิจกัลยาณมิตรพิสมัย

เรื่องรักลิขิตกัลยาณมิตรจิรภาบุญยบุตรกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนากัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริกัลยาณมิตรพรสันกำลังเอกกัลยาณมิตรจิตติมามานะชัยรักษ์ผู้แทนบริษัทโซวิทจำกัดโดยกัลยาณมิตรวราพรอภิมลบุตรกัลยาณมิตรกัญญนัทแสงเกื้อกุลชัยกัลยาณมิตรวีรศักดิ์พดุงตันตระกูลกัลยาณมิตรสุภาพรพดุงตันตระกูลกัลยาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตกัลยาณมิตรจันทิมาสวนสินพงศ์กัลยาณมิตรกัลยาพรชั้นเฟื่องฟูกัลยาณมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันกัลยาณมิตรธนิสรหริรักษ์กัลยาณมิตรพิชิชากรวุฒิเจริญวงศ์กัลยาณมิตรวลัยลักษณ์นิตยนันทรัตน์กัลยาณมิตรอธิราชพันธเสนกัลยาณมิตรพรภัทราพันธเสนกัลยาณมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆกัลยาณมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆกัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตรกัลยาณมิตรด็อกเตอร์วรรณรีไตรเนตรกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรกัลยาณมิตรสรรพสัตว์รักศีลขันกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศีลขันกัลยาณมิตรภาริดาขุนเนนพาณิชกัลยาณมิตรวชิราเทพามาศกัลยาณมิตรพรเทพเกียรติก้องชัยกัลยาณมิตรอัมพลจันโรงสิริชัยกัลยาณมิตรมนัสจิตวัฒนากรกัลยาณมิตรประภัยจิตวัฒนากรกัลยาณมิตรกมลนัทจิตวัฒนากรกัลยาณมิตรธีรพัฒน์ภูลพิพัฒน์กัลยาณมิตรดรัญพรจิตวัฒนากรเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับสาธุส

0: สาธุ
1: องค์พระก็ขอให้ชัดชัดใสใสโตโตอยู่กลางท้องโดยง่ายตั้งแต่

หลวงพ่อท่านได้เป็นนายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสิ่งใดตั้งใจไว้ดีแล้วให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จเป็นอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้า

ไปมาตั้งแต่วันนี้แต่ฌานวิชาธรรมกายตามหลวงพ่อท่านก็ได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์ให้องค์พระปรากฏชัดไปสว่างอยู่กลางท้องของเราตั้งแต่วันนี้แล้วจะหยิบจะทำอะไรก็ให้สำเร็จโดยง่ายเหมือนเราถวายฌานวันนี้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์

รับพรกันนะเวลารับพรก็เอาใจจดที่ศูนย์กลางกายของเราเอาไว้หลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายก็จะอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์และก็อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยของพวกเรารวมทั้งคุณยายอาจารย์ของเราด้วยให้มารวมให้พรกับพวกเราทุกคนตั้งใจให้ดีจดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายของเราตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกับปฏิ อิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามะนิโชติระโส

ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันธรรมชัยวันเข้าสู่เพศสมณะ

หลวงพ่อมีความตั้งใจที่จะบวชมาตั้งแต่สมัยเด็กๆที่อยากบวชก็เพราะว่าชอบศึกษาธรรมะมาตั้งแต่เด็กตอนเป็นเด็กเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดในวันหยุดหลวงพ่อชอบที่จะเดินไปตามลำพังเดินเข้าไปนั่งตามถ้ำต่างๆเพราะเย็นและเงียบดีทำให้รู้สึกสบายใจและมีความหวังว่าอาจจะได้ไปพบผู้วิเศษกับเขาบ้างเพื่อท่านจะเมตตาแนะนำวิธีที่ทำให้เหาะเหินเดินอากาศได้ก็คิดไปตามประสาเด็กๆแล้วก็เป็นเด็กที่สนใจศึกษาธรรมะโดยเฉพาะเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์สิ่งเหนือธรรมชาติต่อมาภายหลังได้รับฟังคำแนะนำจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านว่าสู้มาศึกษาธรรมะเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกตั้งแต่นั้นมาจึงได้เริ่มศึกษาธรรมะปฏิบัติตามสำนักต่างๆจนกระทั่งมาพบคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกโยงพอเห็นคุณยายก็รู้สึกอยากบวชเลยแต่คุณยายท่านยังไม่ให้บวชท่านบอกว่าคุณไปเรียนให้จบปริญญาตรีก่อนแล้วยายจะบวชให้พอเรียนจบแล้วตอนแรกหลวงพ่อตั้งใจจะบวชเดือนธันวาคมเพื่อจะได้มีเวลาปรับความเข้าใจกับผู้ให้กำเนิดคิดเตรียมการไว้อย่างนั้นแต่คุณยายท่านบอกว่าไม่ได้ต้องรีบบวชเร็วๆหลวงพ่อก็ไม่เคยขัดคำสั่งท่านพอท่านบอกให้บวชก็ตกลงแล้วไปหยิบปฏิทินมากำหนดวันบวชเองเลยตอนนั้นไม่ทราบหรอกว่าวันเข้าพรรษาวันไหนเรื่องพรรษาแรกพรรษาหลังก็ไม่มีความรู้แต่ใจหลวงพ่อชอบวันขึ้น15ค่ำเพราะถึงวันขึ้น

ใจมันสงบอยากอยู่เงียบๆเฉยๆและมักจะชอบไปอยู่กับความสงบตามลำพังแล้วก็พบว่าความสงบของใจกับความเงียบของบรรยากาศมันคนละเรื่องกันเลยความเงียบช่วยทำให้เราเกิดความสงบของใจในที่สุดก็หยิบปากกามาขีดเอาวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512ซึ่งเป็นวันพระขึ้น15ค่ำซึ่งบรรลุกันตอนหลังว่าเป็นวันสุดท้ายของพรรษาหลังพอบวชแล้วครองผ้ากาสาวพัสเสร็จเรียบร้อยพระอุปัชฌาย์พระอันดับทั้งหลายท่านเดินออกจากโบสถ์กันไปหมดแล้วเหลือหลวงพ่ออยู่รูปเดียวกับญาติโยมสมาชิกที่มาร่วมงานบวช20กว่าคนคุณยายท่านก็พูดถ้อยคำที่แตกต่างจากที่เคยพบปะท่านมายาวนานท่านพูดในทํานองที่ว่าให้สืบทอดรักษาวิชาธรรมกายหลังจากวันนั้นหลวงพ่อก็เหนื่อยเรื่อยมากระทั่งบัดนี้ตั้งแต่บวชมาถึงวันนี้เหมือนเวลาเพิ่งผ่านไปประเดี๋ยวเดียวแค่นั้นเองยังมีความรู้สึกราวกับว่าเพิ่งปลงผมมาหยกๆพอบวชเสร็จก็มานั่งหลับตาปฏิบัติธรรมกับคุณยายท่านก็ให้หลวงพ่อสอนธรรมะไปสร้างวัดไปแก้ปัญหาที่มีกันไปและให้ชวนพวกเรามาสร้างบารมีเป็นรุ่นรุ่นทยอยกันมาระหว่างนั้นสมาชิกที่จากเป็นก็มีจากตายก็มีแต่ก็มีสมาชิกใหม่หนุนเนื่องกันมาตามลำดับเรื่อยมาเลยแม้เวลาผ่านไปแล้วหลายปีแต่หลวงพ่อ

0: หลวงพ่อมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆว่าเรายังไม่ค่อยจะได้ทำบุญอะไรเลยเพราะบุญใหญ่ๆที่จะต้องทำคือการทำวิชาทำความละเอียดซึ่งยังไม่ได้ทำการทำวิชาจึงจะนับได้ว่าเป็นเนื้อเป็นหนังมันเต็มอิ่มได้เรื่องได้ราวเพราะเป็นหน้าที่หลักของหลวงพ่อเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้เพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยาบาลและที่สำคัญจะทำอย่างไรให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงธรรมตรงนี้คือหน้าที่ที่ยายบอกในโบสถ์นั่นแหละว่าทำอย่างไรให้เข้าถึงธรรมแล้วทำอย่างไรถึงจะไปศึกษาค้นคว้าความรู้ภายในให้มันลึกซึ้งกว้างขวางใหญ่โตเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็นำให้ลูกๆทุกคนได้ไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวรวมทั้งสิ่งที่นอกเหนือจากภายในกายของเราโดยผ่านช่องทางพิเศษภายในซึ่งเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นเองดังนั้นลูกลูกทุกคนต้องร่วมมือกับหลวงพ่อนะทำหยุดทำนิ่งให้ได้ให้เข้าถึงดวงเข้าถึงองค์พระภายในให้ได้ก็จะเป็นของขวัญวันธรรมชัยที่หลวงพ่อปลื้มใจมากที่สุดลูกต้องตั้งใจนั่งสมาธิกันให้ได้ทุกวันนะลูกนะ
1: สาธุ
0: ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย27 สิงหาคม

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: โดยบุญที่พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราคุณยายอาจารย์ของหลวงปู่ของเรามาอย่างเต็มที่จริงๆจังๆเต็มใจซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยในตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งเอาไว้ว่าหน้าที่ชาวพุทธมีด้วยกันสี่ประการหนึ่งต้องศึกษาธรรมเพื่อรู้ว่าพระองค์ทรงสั่งทรงสอนว่าอย่างไรเราก็ตั้งใจศึกษากันมาแล้วศึกษาแล้วไม่ศึกษาเปล่าให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้บังเกิดบุญบังเกิดกุศลบังเกิดความรู้ความเข้าใจให้เต็มที่แม้ถึงเวลาประกอบอาชีพก็เลือกประกอบแต่อาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะและสร้างบุญกุศลตลอดมานี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังอย่างที่วันนี้ของเราเป็นต้นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อได้รับความสุขความเจริญจากการปฏิบัติธรรมของเราแล้วก็ไม่หวงความสุขความเจริญเอาไว้เพียงลำพังตัวเองหรือครอบครัวได้ชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนให้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาด้วยใครร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามเรามาก็ได้รับความสุขความเจริญเช่นเดียวกับเรายิ่งกว่านั้นพระพุทธศาสนาก็เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นนี้จึงกลายเป็นการเผยแผ่ธรรมของเราไปด้วยเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธสามขั้นต้นนี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งหนึ่งศึกษาธรรมสองปฏิบัติธรรมสามเผยแผ่ธรรมเราทำมาอย่างนี้ตลอดมาแต่ที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้คือคราใดพระศาสนามีภัยเราก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยปกป้องธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าภัยนั้นจะเกิดที่ในวัดไหนจะเกิดทั้งในประเทศไทยหรือนอกประเทศเราก็ช่วยกันมาปกป้องธรรมเป็นอย่างดียกตัวอย่างง่ายๆที่เราทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยเราช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา

พระบวชเนนในประเทศต่างๆเพื่อให้พระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆคงอยู่คู่ประเทศคู่โลกต่อไปเป็นต้นนี้ก็เป็นการปกป้องธรรมของพวกเราที่ทำอย่างเข้มแข็งตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราด้วยตามคำสั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยสมกับเป็นลูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวจริงสมกับเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้หลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นลูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวจริงและชาวพุทธพันธุ์แท้ของพวกเราอาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ทวนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุรพาจารย์ทั้งหลายของบรรพบุรุษของเราทั้งหลายที่ร่วมกันรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งถึงพวกเรามีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่ได้สร้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมานับอสงไขยภพชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้มาถึงวันนี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างให้ยิ่งขึ้นไปในอนาคตอีกด้วยให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมบังกันเข้าด้วยกันบังเกิดเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มช่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกท่านทุกคนแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราด้วยลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพ

ก็ให้ยืนจะได้อยู่สร้างบุญบารมีของเราต่อไปอีกนานๆให้บุญดวงนี้ก็จงติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของเราด้วยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดกันละจะได้มีพละกำลังโดยเฉพาะกำลังทรัพย์เอาไว้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้อยู่คู่โลกเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีก

ที่ทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราก็ได้โดยง่ายตลอดไปทุกภพทุกชาติและตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโย

0: าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบุญสร้างบารมีแต่ละชาติแต่ละชาติชัดเจนให้ชัดเห็นถึงแม้กระทั่งเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีไม่มีข้อแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้น้อยนิดเลยแต่ละชาติที่ผ่านมาพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ก็ให้บุญนี้ละไปตามเอามาหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไหร่ไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกับเราโดยง่ายจะได้เอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติที่เกิดในแว่นแคว้นเดียวกันก็เลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมที่เกิดร่วมประเทศเดียวกับเราก็เลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนนทั่วทั้งภพทั้งโลกก็เลี้ยงได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกเข้าสู่รายการพิเศษเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมค่ะและในวันนี้นะคะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งตลอดทั้งวันของการสั่งสมบุญของวันนี้ทางสถานีก็ได้ถ่ายทอดภาพบรรยากาศต่างๆนะคะเกี่ยวกับงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีส่งตรงไปยังคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับทุกๆช่วงเวลาสำคัญของการสั่งสมบุญตลอดทั้งวันค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทองมาลัยและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะร่วมกิจกรรมงานบุญปลื้มๆได้ตลอดทั้งวันนะคะที่ www.gbnus.com ค่ะและเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะคะก็จะมีแพลตฟอร์ม

0: อมต่างๆค่ะให้เราได้เลือกเข้ารับชมนะคะอีกทั้งทุกท่านยังสามารถที่จะเชิญชวนนะคะผู้มีบุญที่เป็นกัลยาณมิตรรอบๆตัวเรานะคะให้ติดตามรับชมรายการของสถานีและร่วมประกอบกิจกรรมงานบุญต่างๆค่ะโดยเฉพาะช่วงค่ำของวันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะจะมีพิธีจุดประทีปและพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยค่ะซึ่งเรามานับกันที่ยอดสวดนะคะ8,657,585,858จบค่ะซึ่งทุกท่านคะวันธรรมชัยนะคะปีนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะคะที่ศิษยานุศิษย์จากทั่วโลกเลยนะคะที่มีความรักและเคารพต่อหลวงพ่อธรรมชัยโยนะคะได้หล่อหลอมดวงใจบูชาธรรมท่านนะคะทั้งอามิสบูชาปฏิบัติบูชาในฐานะครูผู้นำการสร้างบารมีซึ่งท่านเป็นดั่งแม่ทัพนะคะกองทัพธรรมนำพาผู้มีบุญทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันตลอดมาค่ะแล้วตลอดเส้นทางของท่านนะคะก็คอยประคับประคองชี้ทางให้ลูกๆนะคะไม่ต้องโดดเดี่ยวในเส้นทางการสร้างบารมีเพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันคือไปถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะประการต่อมานะคะหลวงพ่อท่านคือครูผู้สอนสมาธิผู้จุดประทีปภายในให้แก่มวลมนุษยชาติชี้หนทางให้ทุกคนได้รู้ว่าตัวของเรานั้นมีพระรัตนตรัยภายในเพียงเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากการหยุดใจณศูนย์กลางกายฐานที่7และหลวงพ่อท่านยังเป็นครูผู้สอนศีลธรรมผู้เปิดเผยเรื่องราวความจริงของชีวิตให้เรานั้นได้ตื่นรู้ให้เรานั้นได้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมรู้กระทั่งเป้าหมายของการเกิดมาว่าเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมี58ปีในการสร้างบารมีของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านนั้นเป็นทั้งผู้นำเป็นทั้งบุคคลต้นแบบเป็นครูผู้แสดงผู้ที่ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกเรื่อยมาท่านจึงเป็นประดุจเป็นผู้ที่มีอุปการะต่อเหล่ายอดกัลยาณมิตรนักสร้างบารมีทั่วทุกมุมโลกลูกๆทุกคนทั่วโลกจึงได้ปารภเหตุอันเป็นมงคลร่วมกันสร้างบุญใหญ่เพื่อน้อมบูชาธรรมท่านค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งตลอดทั้งวันของวันนี้นะคะแต่ละท่านนะคะก็เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะจะเห็นได้ว่าแม้จะไม่ใช่วันหยุดนะคะแต่ทุกท่านก็ร่วมใจกันนะคะมีเป้าหมายเดียวกันคือมากันที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีด้วยความตั้งใจเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่คุณครูแม่ใหญ่ซึ่งเป็นที่รักแล้วก็เคารพนะคะของเหล่าศิษยานุศิษย์ทุกคนเลยค่ะและสำหรับพิธีกรรมที่เสร็จสิ้นลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่1และในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมทั่วโลกค่ะมาทบทวนบุญกันนะคะซึ่งได้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาและก่อนจะถึงเวลาสว่างอีกช่วงหนึ่งของพิธีกรรมนะคะในภาคเย็นเราจะได้ร่วมกันจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมเป็นบุคคล

0: รรมฉายวันนี้นะคะจึงเป็นวาระหนึ่งแห่งการสั่งสมบุญด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแท้จริงค่ะ
1: เรามาเริ่มนะคะทบทวนบุญกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะในเวลา 6:30 น.ซึ่งเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่พิธีกรรมงานบุญก็ได้จัดขึ้นบริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายค่ะบริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมต

0: ์ในวันนี้คือนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันและคุณธนิสรหริรักษ์ค่ะ
1: ค่ะและจากนั้นนะคะในเวลา 9:30 น.ค่ะเป็นเวลาธรรมกายที่ทุกท่านนะคะจะได้มาร่วมกันในเวลาแห่งความสว่างสวัยใจหยุดนิ่งภูมิบุญทั่วโลกก็ได้จดใจนะคะณฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจอันเป็นการเชื่อมต่อกระแสทานบุญอันบริสุทธิ์ทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรัยบุพการีครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งกายวาจาและใจค่ะอันจะเป็นภาชนะรองรับบุญเรียกว่ารองรับมหากุศลนะคะ

0: ได้ด้วยตัวเองค่ะโดยท่านปรารภไว้ว่าพระรัตนตรัยนี่สำคัญมากท่านสิงสถิตอยู่ในตัวของเราต้องไปให้ถึงให้ได้พยายามหมั่นทำทุกวันทุกคืนแล้วก็สังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมนอกเหนือจากความเพียรเรามีความสม่ำเสมอถ้ายังไม่ถูกก็ทำให้ถูกหรือยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราก็ต้องสมหวังค่ะซึ่งเป็นโอวาทนะคะของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2555ค่ะ
1: และในเวลา 10:55 นาทียอดนักสร้างบารมีทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายทานต่างๆค่ะโดยเริ่มจากพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญในพิธีนำกล่าวในวันนี้คือคุณไพศาลทวีชัยถาวรและคุณสาวนีหิรัญญสิริต่อด้วยพิธีขออภัยค่ะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญในพิธีนำกล่าวค่ะคือคุณเกษมพมรสถิตและคุณพิทูลอารามวิริยพงศ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์เมตตานำคณะสงฆ์ให้พรนับเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่เรานั้นได้เกิดมาภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาที่มีคำสอนอันล้ำค่าแก่ชีวิตทำให้เรานั้นได้รู้ว่าบุคคลใดสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังหมั่นกระทำอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตใจที่ผ่องใสชีวิตเขาผู้นั้นก็ย่อมพบแต่ความรุ่งเรืองผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นอกจากจะมีพวกพ้องบริวารดีมีทรัพย์สมบัติมากมายและมีความรอบรู้เชี่ยวชาญในหน้าที่การงานแล้วแต่หากขาดบุญคอยเกื้อหนุนก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จดังที่ตั้งใจหวังไว้บุญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกชนทุกระดับจะต้องสั่งสมไว้อยู่สม่ำเสมอค่ะ
0: ค่ะเพราะบุญคือเบื้องหลังความสุขความสำเร็จของชีวิตนะคะในภาคบ่ายค่ะณห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งนะคะเวลา 13:30 นาทีเป็นริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินครั้งที่หนึ่งซึ่งยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านก็ต่างปลื้มปิติยินดีเบิกบานใจทุกครั้งนะคะเมื่อได้มาร่วมอยู่ในขบวนอัญเชิญผ้าป่าเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ไม่อาจพรรณนาได้หมดสิ้นโดยเฉพาะวันนี้ที่ทุกท่านได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นับเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตนักสร้างบารมีที่จะอำนวยให้เป็นผู้มีชัยชนะชีตังเมในทุกๆเรื่องเพราะวันนี้เป็นวันมงคลวันธรรมชัยวันของผู้ชนะโดยธรรมหรือชนะโดยด้วยธรรมนั่นเองค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะมโนปณิธานในการสร้างวัดพระธรรมกายของหลวงพ่อธรรมชโยท่านนั้นได้ปรารถนาที่จะสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ของโลกอันเกิดจากสันติสุขภายในของมวลมนุษยชาติสิ่งที่หมู่คณะวัดพระธรรมกายในฐานะองค์กรพระพุทธศาสนานั้นก็ได้ตั้งใจที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้แก่ประชาชนตลอดมาโดยยึดหลักคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือให้ละความชั่วหมั่นทำความดีและทำจิตใจนั้นให้ผ่องใสส่งเสริมกิจกรรมเบื้องต้นที่ทุกคนนั้นสามารถทำได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือการเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอสมดังพุทธโอวาทที่ว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้และบุญก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวงในชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนค่ะ
0: ค่ะนับเนื่องจากวันที่ได้พลิกแผ่นดินทุ่งนาฟ้าโล่งจนกระทั่งเป็นวัดพระธรรมกายศาสนสถานเพื่อยังสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นดังเช่นวันนี้นะคะลูกๆของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ผู้มีบุญทั่วโลกก็ยังสัมผัสได้ถึงความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของการเป็นผู้นำในการสร้างบารมีที่ไม่มีวันหยุดพักหรือปลดประจำการค่ะแม้ชั้นแห่งวัยและสังขารนะคะจะล่วงเลยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหากแต่ไฟแห่งการสร้างบารมีของท่านนั้นในฐานะผู้นำนักสร้างบารมียังคงลุกโชตนา

0: การอยู่ตลอดอย่างไม่มีวันที่จะดับมอดนะคะประดุจดวงตะวันที่ไม่เคยมืดดับแต่กับโชนแสงอันเป็นนิรันดร์เพื่อขจัดความมืดมิดแห่งอวิชชาให้หมดสิ้นไปค่ะทั้งนี้นะคะก็เพราะหลวงพ่อธรรมชโยท่านมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นเพื่อที่จะสืบทอดมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงที่ได้ฝากความปรารถนาเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายต้องแผ่ขยายไปทั่วโลกเพื่อให้ชาวโลกทุกคนจะต้องรู้และเข้าใจว่าคนเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนั่นเองค่ะ
1: ค่ะดังที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ปรารภอยู่เสมอค่ะว่าเพราะมีคุณยายอาจารย์จึงมีหลวงพ่อในวันนี้และเพราะมีหลวงพ่อจึงมีลูกหลานคุณยายผู้มีบุญจากทั่วโลกในวันนี้เช่นกันค่ะที่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงในฐานะที่เรานะคะเป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและลูกหลานของคุณยายอาจารย์ผู้มีเชื้อสายนักลบกล้าแห่งกองทัพธรรมเราก็จะพึงตระหนักค่ะว่าจะทำอย่างไรให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานทุกๆโครงงานของมหาปูชนียาจารย์ให้สำเร็จให้จงได้ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของเราทุกๆคนค่ะ
0: ค่ะและเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านนะคะได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อตัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์คณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งและเมื่อถึงเวลาสว่างนะคะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายผ้าป่าซึ่งเราก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคุณวาสนาเรืองรักลิขิตและคุณพิสมัยเรืองรักลิขิตค่ะจากนั้นหลวงพ่อตัตตาชีโวพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์แปรแถวและพิจารณาผ้าป่าณศูนย์กลางพิธีค่ะ
1: ค่ะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรมกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีนำกล่าวค่ะคือคุณเมนทกะศรีสัตนาและคุณจิราภาบุญยบุตรจากนั้นคณะประธานบุญน้อพิธีน้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ทุกท่านคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเข้าพรรษามาเยือนชาวพุทธก็ต่างใช้ช่วงเวลาตลอดไตรมาสตระเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลใหญ่จากการถวายกฐินทานในวัดต่างๆหลังออกพรรษาซึ่งถือเป็นกาลทานครั้งสำคัญ1ปีมีเพียงครั้งเดียวตามพระธรรมวินัยโดยในปีนี้ค่ะวัดพระธรรมกายก็ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐินประจำปีขึ้นซึ่งก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569โดยในวันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปฐมเริ่มของการสั่งสมบุญกาลทานด้วยการทอดผ้าป่าครั้งที่1ถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยรวมถึงบุญนี้ค่ะก็จะสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยค่ะ
0: โอกาสนี้นะคะผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันรับฟังทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าและข้อคิดข้อธรรมจากหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะจะได้น้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะได้อย่างถูกต้องดีงามซึ่งท่านก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของการฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเป็นที่พึ่งที่ลึกสูงสุดของพวกเราซึ่งก็จะได้ เรียกว่าประสบกับความสุขภายในในวันธรรมชัยนี่แหละค่ะในช่วงค่ำค่ะสาธุชนทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะก็จะได้ร่วมกันอีกครั้งในพิธีจุดประทีปแปลอักษรเนื่องในวันธรรมชัยค่ะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกล่าวคำอธิษฐานจิตแล้วก็แผ่เมตตาซึ่งเมื่อเราได้เตรียมกายวาจาใจให้พร้อมแล้วบุญใหญ่ต่อไปก็คือการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะซึ่งในวันนี้มีเป้าหมายที่ 8,657 ล้าน 585,858 จบค่ะซึ่งเราจะสวดกันเนื่องในวันธรรมชัย

0: ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมกันสวดมนต์และเมื่อสวดแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrighterworld.com ให้เราร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ชีวิตค่ะว่าเราคือหนึ่งในผู้ที่ได้สวดนะคะเพื่อบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ในวาระสำคัญวันธรรมชัยวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ยังเหลือเวลาช่วงค่ำนะคะที่ทุกท่านนะคะจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญซึ่งความปลื้มปิติแบบนี้นะคะก็เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เลยและช่วงค่ำก็มาร่วมกันฉลองชัยที่ตังเมกันค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มาร่วมกันตั้งจิตนะคะอันเป็นกุศลแล้วก็ร่วมกล่าวอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันโดยที่กล่าวสาธุ3ครั้งพร้อมกันนะคะ
2: สาธุสาธุสาธุ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสรุปงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยสำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดในช่วงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและก็ร่วมประกอบพิธีกรรมทุกๆแพลตฟอร์มค่ะด้วยใจที่ผ่องใสและเบิกบานและเราทั้งสองคนนะคะพร้อมด้วยทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติปรันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวง

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกโบตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกันส่งต่อไปยังผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อเตรียมอัญเชิญบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเชื่อมใจมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยยึดโยงดวงใจชนทุกเพศทุกวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจองค์แทนแห่งพระบรมศาสดาที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของพุทธบริษัทจากอดีตมาจนถึงการปัจจุบัน

0: Ghost Laughter
1: ไม่นะนะนะนะช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
2: Whoa!

การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่าน

0: มาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.dbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17.30 น.

เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

ก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟางครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟางครอบกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากลั่นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลั่นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา

ธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆ

อันธมยังพุทธสามภาควันโตปุพพานคณะมะกะเรืองกะโรม

ั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ถึงนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์เรือเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชา3วิชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีสัทธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุด ให้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้น

ให้หมดสิ้นไปได้ การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มาก ไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก่อนตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากัน ว่าด้วยอานิสงส์อานิสงส์แห่งการทาทองพระเจดีย์ได้เอาทองฉาบทาพระเจดีย์ชื่อว่าปทุมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะและได้กั้นฉัตรอันสำเร็จแล้วด้วยแก้วถวายพัดวีชนีผู้ชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกภูมิมารเทวามีประมาณเท่าไหร่มาประชุมกันทั้งหมดในเวลานั้นด้วยความหวังว่าพระศาสดาจักตรัสผลแห่งการถวายอาสนะและฉัตรแก้วพระสยามภูผู้เป็นอัครบุคคล ประทับนั่งณอาสนะทองแล้วแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์จึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดได้ถวายอาสนะอันสำเร็จด้วยทองและแก้วนี้เราจะพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเราจะกล่าวผู้นั้นจะเป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติอยู่10กับฟังให้ดีนะ10กับจักมีรัศมีแผ่ไปโดยรอบตลอด100โยชน์ตอนเป็นเทวดามาสู่ความเป็นมนุษย์แล้ว จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าพระพัสสระจะเป็นผู้มีเดชทุลึงรุ่งเรืองมากจะได้เป็นกษัตริย์มีรัตนะ8ประการโชติช่วงอยู่โดยรอบทั้งกลางคืนและกลางวันดังพระอาทิตย์อุทัยฉะนั้นในกับที่แสนแต่กับนี้พระบรมศาสดาพระนามว่าโคดมผู้ทรงสมพจน์ในตระกูลโอกากราช จากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกอันกุศลมูลต่างเตือนแล้วจากเคลื่อนจากภพดุสิตจากเป็นบุตรของพราหมณ์มีนามว่ากัจจานะภายหลังเขาได้บวชแล้วจะตรัสรู้ไม่มีอาสวะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคดมผู้สองโลกให้โชติช่วงสว่างสวยจากทรงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งผู้เลิศจากผู้นั้นจะเป็นผู้กล่าวปัญหาถูกถามแล้วจะตอบโดยย่อให้พิสดารและเมื่อกล่าวปัญหานั้นก็ใจยังอัธยาศัยให้เต็มก็ได้เป็นอภิชาตบุตรในสกุลอันมั่งคั่งเรียนจบมนต์แล้วละสมบัติทั้งหลายแล้วออกบวชชาติสุดท้ายบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานอันมิตรรักทั้งหลาย มิตรสหายทั้งปวงให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ปูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมพระจันทร์วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่
คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาดร.วรวุฒิสุทธปัญโยพระเจริญชัยณวคุโนพระณัฐวุฒิวุฒินันโทพระดร.ธีรพันธ์กุลันธีโรพระบุญช่วยจันโทภาโส

ชัยยาภิวัตรพระมหาด็อกเตอร์สุริยาทิตตะประสาโทพระนพดลคุณาโชโตพระอดุลคุณวโรพันชัยวัดอันตะทันโตพระนิพนธ์พันธนมุตโตพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวัจีวรสิทธิ์ปรียพรพรหมภักดิ์ปรียพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายเบอร์ลินกัลยาณมิตรอันนันท์อาสวะโภคินกัลยาณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศิริโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาโปรด

กมิกิติวัฒนาพรกัตพลปีชนาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเชียงกิมแม่เชียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์พร้อมควรธนสมานโชคกรมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พันธนันธนาวิสุทธิ์กรมิสุจัญญารุธวริษาพิทลาภิรัตกรมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้ง มิตรมนุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกรมิสุวรรณาธิวัตรานตุรชัยตันตินีลาใหม่ทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาพงศ์ครับท่านแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักษินขันธ์กฤตมงคลลาวันจิระพัฒนากุลแรงครอบครัวกฤตรันพันประภาบริปัจฉยาแม่สติลักษณ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรชัดชนียาชัญญาสิริเจริญกมิตรศรีวรรณาลหันติรนนท์นายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกมิตรเวียงใสกันหาลิคำกมิตรลำแก้วนิชิดะรองศาสตราจารย์ดร.สิริกุลนิชาวิสุทธิ์เมธางกูลพลตำรวจเอกเรือสิทธิ์ผ่อนเลิศพลอากาศเอกเกษตรรณจนนินพันเอกพิเศษสุชาตินันทสุภเสศกมิตรมณิตาเลิศอักขากรกมิตรกาญจนาวันธนาเพิ่มบุญมากมิตรประสิทธิ์ลัดดาณนครกมิตรพิษพงศ์กรุณานามกมิตรยาวภาโชติมนพ่อเม้งงวนแส่เงาแม่เชงแส่ลิมแม่บัวเขียวแรงทนแม่บัวเกียงบุญมีกมิตรรมนลินสุรวงศ์กวีสอนศักดิ์กมิตรแอร์โรสเบนนีนี่กมิตรชวฤทธิ์สถิตระวานิชกมิตรอนัคคพัฒน์วิมุตติ

พระสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และการเปิดชวนบุญที่สว่างสวยได้

0: ของพระธรรมกาย
1: อ
0: ันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรามาสนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอด

0: ุดกายวาจากาย
1: มากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวยมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมีมากมายเพียงนั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีธรรมเป็นเครื่องเลื่อนช้าคือตัณหามานะทิฏฐิถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสรังสีให้ได้ใบดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันแลกกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไว้รันเถอะทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: มิพุทโธเมนาโถเรือนพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภควันตาธัมโมธัมมังธัมมัสสามิธัมโมเมนาโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภควันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสาใจกลับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอ
1: สาธุ

านั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่ไหน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามะควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาทะนมัค

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้

0: ทับอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไป

0: ให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ทำเป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรม
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: แก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเว

0: เป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

มกันทุกรูปทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมวันนี้ยังมีเวลาอีกประมาณ20นาทีนะ50นาทีเราก็ยุติทีมงานที่เข้าไปร่วม

กราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านหันหน้าไปทางพระมหาธรรมกายเจดีย์

0: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะโยสโอมภควา

ภะคะวะตาธัมโมสุปัฏฐิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมะยังภะคะวันตังสัทธัมมังสสังฆัง

0: เตทุกขตา
1: ปันนา
0: การะภูเตปฏิคันหาตุธรรมะกังทีครตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ

สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันมยังบุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมะคารัง

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สัมพุทธัสสะ
1: กราบ
2: เมื่อพวกเราได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจกล่าวคำบูชาธรรมวันธรรมชัยกันทุกคนนะอัจฉายัง
0: อัจฉายัง
2: ธรรมชยทิวโส
0: ธรรมชยทิวโส
2: ปัญจปัญญาสเมนะ
0: ปัญจปัญญาสเมนะ
2: วาเรนะ
0: วาเรนะ
2: สัมปัตโต
0: สัมปัตโต
2: ปัพพชิตะทิวสะวะเสนะ
0: ปัพพชิตะทิวสะวะเสนะ
2: กาโลยุตโต
0: กาโลยุตโต
2: ยัตถจันทะ
0: ยัตถจันทะ
2: คติยา
0: คติยา
2: สาวนะ
0: สาวนะ
2: มาสัสสะ
0: มาสัสสะ
2: สัตตวี
0: สัตตวี
2: สติเม
0: สติเม
2: ทิวเส
0: ทิวเส
2: ธรรมชยมหาเถโร
0: ธรรมชยมหาเถโร
2: จันทายะ
0: จันทายะ
2: มหาอุปาสิกายะ
0: มหาอุปาสิกายะ
2: สันติเก
0: สันติเก
2: กัมมัฏฐานัง
0: กัมมัฏฐานัง
2: ขะเหตวา
0: ขะเหตวา
2: ธรรมกายะปัตโต
0: ธรรมกายะปัตโต
2: มหาสัทโธ
0: มหาสัทโธ
2: อุรังทัตวา
0: อุรังทัตวา
2: พุทธศาสเน
0: พุทธศาสเน
2: สัทธปัพพัชชู
0: สัพพะปัพพัชชู
2: ปะสัมปะโท
0: ปะสัมปะโท
2: นาทีมุขาน
0: าทีมุขาร
2: ามเมอโหสิ
0: รามเมอโหสิ
2: โสหิอัปมาเนเนหิ
0: โสหิอัปมาเนหิ
2: อาจริยคุเนหิ
0: อาจริยคุเนหิ
2: สัมปันโน
0: สัมปันโน
2: โพธิสัตตจริยายะ
0: โพธิสัตตจริยายะ
2: สัมปัตโต
0: สัมปัตโต
2: มหัชชาสโย
0: มหัชชาสโย
2: ทิเรกักขะ
0: ทิเรกักขะ
2: จิตโต
0: จิตโต
2: สัทธุสาสะ

0: นัสสะ
1: สัทธุสาสนัสสะ
0: ทิติเปกขโก
1: ทิติเปกขโก
0: อาทิกัลยานัง
1: อาทิกัลยานัง
0: มัชเชกัลยานัง
1: มัชเชกัลยานัง
0: ปริโยสานะกัลยานัง
1: ปริโยสานะกัลยานัง
0: ธรรมจริยัง
1: ธรรมจริยัง
0: ปกาเสสิ
1: ปกาเสสิ
0: มยันธานิ
1: มยันธานิ
0: วิปัสสันเนหิ
1: วิปัสสันเนหิ
0: มะเนหิ
1: มะเนหิ
0: ตังอนุสริมหา
1: ตังอนุสริมหาร
0: ัตนัตตยัง
1: รัตนัตตยัง
0: สรณังค

0: เปหิ
1: รัตนัตยัสสัจจะ
0: รัตนัตยัสสัจจะ
1: ตัสสัจจะ
0: ตัสสัจจะ
1: อภิปูชยามะ
0: อภิปูชยามะ
1: อิมินา
0: อิมินาร
1: ัตนัตยาร
0: ัตนัตยาน
1: ุภาเวนะ
0: นุภาเวนะ
1: อิมินา
0: อิมินา
1: ปุญญะเตชะสา
0: ปุญญะเตชะสา
1: ธรรมชยมหาเถโร
0: ธรรมชยมหาเถโร
1: ทีคายุโกโหตุ
0: ทีคายุโกโหตุ
1: อโรโค
0: อโรโค
1: สุขิโต
0: สุขิโต
1: นิรุปัฏฐโว
0: นิรุปัฏฐโว
1: สัทธาสิทสานุสิทสานัง
0: สัทธาสิทสานุสิทสานัง
1: นาโถโหตุ
0: นาโถโหตุ
1: วันนี้วันดี
0: วันนี้วันดี
1: เป็นวันธรรมชัย
0: เป็นวันธรรมชัย
1: วันแห่งผู้ชนะโดยธรรม
0: วันแห่งผู้ชนะโดยธรรม
1: ปีที่58
0: ปีที่58
1: ถึงพร้อมแล้ววันนี้
0: ถึงพร้อมแล้ววันนี
1: ้เป็นวันคล้ายวันที่
0: เป็นวันคล้ายวันที
1: ่หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
1: ผู้นำนักสร้างบารมี
0: ผู้นำนักสร้างบารมี
1: ก้าวสู่ร่มผ้ากาสาวพัส
0: ก้าวสู่ร่มผ้ากาสาวพัส
1: อธิษฐานจิตเด็ดเดี่ยวมั่นคง
0: อธิษฐานจิตเด็ดเดี่ยวมั่นคง
1: บวชอุทิศชีวิต
0: บวชอุทิศชีวิต
1: แด่พระพุทธศาสนา
0: แด่พระพุทธศาสนา
1: ณพระอุโบสถ
0: ณพระอุโบสถ
1: วัดปากน้ำภาษีเจริญ
0: วัดปากน้ำภาษีเจริญ
1: หลวงพ่อเปี่ยมด้วยคุณธรรมแห่งอาจารย
0: ์หลวงพ่อเปี่ยมด้วยคุณธรรมแห่งอาจารย
1: ์ถึงพร้อมด้วยโพธิสัจจริยา
0: ถึงพร้อมด้วยโพธิสัจจริยาม
1: ีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคง
0: มีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคง
1: มุ่งทำรงพระพุทธศาสนาม
0: ุ่งทำรงพระพุทธศาสนา
1: วิชาธรรมกาย
0: วิชาธรรมกาย
1: ชี้นำวิธีการปฏิบัติธรรม
0: ชี้นำวิธีการปฏิบัติธรรม
1: เพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน
0: เพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน
1: อันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด
0: อันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด
1: ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่า
0: ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่า
1: เผยแผ่พรหมจรรย์อันบริสุทธิ
0: ์เผยแผ่พรหมจรรย์อันบริสุทธิ์
1: อันงามในเบื้องต้น
0: อันงามในเบื้องต้น
1: ท่ามกลาง
0: ท่ามกลาง
1: และเบื้องปลาย
0: และเบื้องปลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ตามระลึกถึง
0: ได้ตามระลึกถึง
1: วันธรรมชัยนี้แล้วว
0: ันธรรมชัยนี้แล้ว
1: ขอถึงพระรัตนตรัย
0: ขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: และขอสักการะบูชา
0: และขอสักการะบูชา
1: ด้วยธรรมะประทีปแก้วทั้งหลาย
0: ด้วยธรรมะประทีปแก้วทั้งหลาย
1: ขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัย
0: ขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัย
1: และอนุภาพแห่งบุญ
0: และอนุภาพแห่งบุญ
1: ของลูกๆทั้งหลาย
0: ของลูกๆทั้งหลาย
1: ขอหลวงพ่อ
0: ขอหลวงพ่อ
1: จงมีสุขภาพแข็งแรง
0: จงมีสุขภาพแข็งแรง
1: มีอายุขัยยืนยาว
0: มีอายุขัยยืนยาว
1: ปราศจากโรคาพาธ
0: ปราศจากโรคาพาธ
1: มีความสุขในธรรม
0: มีความสุขในธรรม
1: และขอหลวงพ
0: ่
1: อ
0: และขอหลวงพ่อ
1: ได้เป็นที่พึ่ง
0: ได้เป็นที่พึ่ง
1: ของศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย
0: ของศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย
1: ตลอดการทุกเมื่อเทอญ
0: ตลอดการทุกเมื่อเทอญ
2: ต่อจากนี้ไปให้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ

เบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้รู้สึกสบายต้องปรับให้สบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเอาใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆแตะไปตรงกลางอย่างเบาๆสบายๆทำใจให้ใสๆให้ใจเย็นๆนะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรใสๆอย่างสบายๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่เราถนัดขอให้เป็นของใสๆจะเป็นเพชรเป็นดวงแก้วใสๆเป็นองค์พระใสๆตรึกคืนนึกอย่างเบาๆสบายๆถ้านึกถึงภาพไม่ออกเราก็ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในกลางกายหรือกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างละเอียดอ่อนประคองใจให้หยุดนิ่งไปอย่างเนี้ยประคองไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเราก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเนี่ยใจอยากจะหยุดนิ่งใจอยู่ในกลางกายถึงตอนนั้นเราก็นิ่งอย่างเดียวนุ่มนุ่มทำใจให้มันชุ่มชุ่มให้มันแช่มชื่นใจใสใสใจเย็นเย็นนิ่งอย่างเดียวอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าภายในมันจะกลวงโล่งโล่งโล่งโปร่งเบาเบาตัวจะขยายแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป
กลืนไปกับบรรยากาศเหมือนไม่มีตัวใจของเราก็จะใสใสนิ่งนิ่งก็ให้นิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจนกระทั่งถึงจุดที่มันถูกส่วนคือปรุงใจจนถูกส่วนก็ตกโสนเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขแช่มชื่นเบิกบานอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนอันนิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆตั้งสบายๆนะจ๊ะตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสๆใจเย็นๆส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งเห็นดวงใสๆบ้างองค์พระผุดผ่านขึ้นมาบ้างเราก็ยังคงใช้วิธีเดิมคือหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวนิ่งนุ่มอย่างเดียวให้ใจใสๆทำซ้ำๆที่ทำไปแล้วนะจ๊ะแต่ลงไปในกลางดวงหรือกลางองค์พระใสๆไปเรื่อยๆอย่างสบายๆทำซ้ำซ้ำซ้ำนับครั้งไม่ถ้วนเลยจะได้คล่องขึ้นเห็นดวงเห็นกายชัดใสติดอยู่ในกลางกายเราจะนั่งนอนยืนเดินก็เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ภายในการมีที่พึ่งภายในด้วยการเข้าถึงเห็นชัดใสแจ่มตลอดเวลาจะทำให้เรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยมีปีติสุขใจมันจะนิ่งนุ่มเฉยๆเบิกบานใจจะนิ่งนุ่มเฉยๆมีความสุขอยู่ภายในแม้สังขารภายนอกจะเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามในวันที่เราไม่แข็งแรงนั่นแต่ข้างในเราจะแข็งแกร่งทั้งแข็งทั้งใสสดชื่นอยู่ภายในจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งที่เราอยู่ในสภาวะดูแลสังขารหยาบไม่ได้แต่เราดูแลใจของเราได้เห็นที่พึ่งปีติสุขความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นใจมันจะขยายออกมาภายนอกพลอยทำให้ผู้ที่อยู่รอบข้างเราเกิดแรงบันดาลใจอยากจะแสวงหาที่พึ่งภายในเหมือนอย่างตัวของเราเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจหาที่พึ่งภัยให้ได้ฝึกให้หนักอย่างถูกหลักวิชาคือต้องนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เราเวลาจะเดินทางออกจากกายมนุษย์หยาบไปเกิดใหม่ก็ต้อง
ไปตรงนั้นแหละ

จริงช่วงหรือช่วงจริงอยู่ที่ตรงนั้นสึกจริงพบอยู่ที่ตรงนั้นจะสุคติภูมิหรือทุคติภูมิก็อยู่ที่ตรงนั้นหายใจเราใสใสเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างหรือดวงธรรมใสใสแจ่มกระจ่างสุคติก็เป็นที่ไปถ้าไปแบบผู้ที่มีชัยชนะนี่ก็เป็นหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ทุกๆพระองค์ก็สอนเหมือนกันหมดเรามีบุญดีได้มาเกิดในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นต้องให้มีวาสนาด้วยการแสวงหาธรรมะภายในให้เจอตั้งใจกันให้ดีให้ใจหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบาย

0: ปัตถาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจะเทเทนรคังมันทามิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิโรณะพุทธัสสะสะเนโรคาสุขิตาโหทะสหัสสะเปหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ทบทวนโอวาทวันฉลองชัยชิตังเมวันธรรมชัย27

สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้มาพ้องตรงกับวันที่หลวงพ่อได้เกิดใหม่ในเพศสมณะเกิดวันนี้27สิงหาคมพุทธศักราช2512ตอนนั้นอายุ25ปีตั้งใจบวชตั้งแต่เด็กคิดอยากจะบวชอย่างเดียวตั้งแต่เด็กๆอ่านพระไตรปิฎกอ่านหนังสือ

ในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการศึกษาจะสมบูรณ์ได้จะต้องครบสามปอคือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่หลายปีในที่สุดบุญบันดาลเมื่ออายุ19ก็ได้พบครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่

0: ตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นแต่ดวงตาสุขใสลึกๆเหมือนดวงตาของบัณฑิตนักปราชญ์ที่มีความรู้อะไรลึกๆอยู่ภายในพอเห็นแล้วก็นี่แหละครูบาอาจารย์ของเราก็เลยยอมตนเป็นศิษย์ตั้งแต่นั้นเรื่อยมา
1: สาธุ
0: มันน่าอัศจรรย์ที่เพียงแค่ท่านหลับตาโลกและจักรวาลชีวิตในอดีตปัจจุบันและสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตอยู่ในสายตาที่ปิดสนิทของท่านท่านนี้แหละอยู่ข้างหลังหลวงพ่อ
1: สาธุ
0: บางคนถามว่าหลวงพ่อมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรถึงสร้างวัดกันได้ขนาดนี้ถึงกล้าหาญทำงานพระศาสนาเพื่อส่วนรวมคงจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาพูดก็ถูกนะเพราะเบื้องหน้าของหลวงพ่อก็คือลูกๆของหลวงพ่อทุกคน
1: สาธุ
0: ที่กล้าหาญทำงานพระศาสนามีกำลังใจไม่มีที่สิ้นสุดมีความสุขต่อการทำงานปัญหาเกิดขึ้นก็แก้กันไปบุญก็สร้างไปงานก็ทำไปเบื้องหลังก็คือคุณยายจารย์กับหลวงปู่วัดปากน้ำและพระบรมพุทธเจ้าเพราะมีกำลังใจจากเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างนี้แหละ
1: สาธุ
0: มาพบคุณยายอาจารย์พอเจอหน้ากันคุยกันไม่กี่คำท่านก็พูดประโยคที่หลวงพ่อไม่เคยเข้าใจว่าคุณนี่หลวงพ่อวัดปากน้ำให้ไปตามมาเกิดในสมัยสงครามโลกตอนนั้นฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็รับฟังไว้แล้วท่านก็สอนให้เจริญสมาธิภาวนาสมัยนั้นยังหนุ่มยังแข็งแรงนั่งกันจนก้นจะเป็นก้นกระทะเลยนั่งกันจนก้นด้านมีความสุขมากไม่ค่อยเหมือนพวกเราเดี๋ยวนี้รู้สึกบอบบางกันเหลือเกินนั่งไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกันตอนอายุ19อยากบวชมากกราบขออนุญาตคุณยายคุณยายท่านบอกว่าคุณยังบวชไม่ได้คุณไปเรียนให้จบเสียก่อนไปเป็นบัณฑิตทางโลกแล้วค่อยมาเป็นนักปราชญ์ในทางธรรมถ้าเรียนจบแล้วยายถึงจะบวชยายถึงจะให้บวชในระหว่างนี้คุณรักษาศีล5ไปถ้าหากวันไหนถ้าหากวันพระไหนมีศรัทธาจะถือศีล8ก็ตามใจแต่ยังเรียนหนังสืออยู่เอาแค่ศีล5ก็พอแล้วคุณจะสนุกสนานอะไรก็ตามสะดวกแต่ว่าต้องปฏิบัติธรรมทุกวันก็อยู่ในโอวาทท่านเรื่อยมาฟังท่านครั้งเดียวหลวงพ่อเอามาใช้ได้ตลอดชาติ
1: สาธุ
0: พอจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วก็มองหาลู่ทางว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะบวชได้อย่างมีความสุขเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการจะไปอธิบายให้ผู้ปกครองท่านฟังเพราะพ่อแม่ก็รักลูกมากแต่ก็รักแบบทางโลกอย่างนั้นแต่ท่านไม่เข้าใจเรื่องการสร้างบารมีก็คิดว่าอยากจะใช้เวลาทำความเข้าใจกับท่านก่อนจะบวชเดือนธันวาคมเพราะเป็นฤดูหนาวอากาศกำลังสบายพูดเรื่องเย็นๆค่อยๆพูดไปท่านคงจะเข้าใจ

0: แต่คุณยาจารย์ท่านบอกว่าจบมาแล้วรีบมาบวชเสียเลยอย่าไปเสียเวลาเพราะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้จำกัดควรจะใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีสมกับที่ได้ตั้งใจมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาศึกษาวิชาธรรมกายก็เลยเลือกวันบวชเองเลยเอาปฏิทินมาดูบวชพรรษาหลังขึ้น15ค่ำตรงกับวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512แล้วก็ปลดกังวลหมดเลยมีสิ่งของอะไรก็มอบให้คนโน้นคนนี้ไปเหลือแต่ตัวกับหัวใจมาก็เลยได้บวชกันในวันนั้น
1: สาธุ
0: พอบวชวันนั้นรุ่งขึ้นอีกวันก็สร้างวัดเลยปฏิบัติธรรมะไปด้วยสร้างวัดไปด้วยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะขยายธรรมะอะไรให้ใหญ่โตกว้างขวางคิดแต่เพียงว่าให้มีที่นั่งหลับตาปฏิบัติธรรมก็เพียงพอแล้วแต่พอนั่งไปเรื่อยๆก็คิดเป็นห่วงชาวบ้านเขาอยากให้เขาเห็นอยากให้เขาเข้าถึงในสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวเขาอยากให้เขารู้ว่าในตัวเขามีพระรัตนตรัยคือที่พึ่งที่ลึกอันประเสริฐในตัวเขามีพระธรรมกายมีแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงแหล่งกำเนิดแห่งปัญญาที่บริสุทธิ์แหล่งกำเนิดแห่งความรู้แจ้งแหล่งกำเนิดของอนุภาพเข้าถึงแล้วสิ่งที่ดีงามต่างๆจะเกิดขึ้นเพราะอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวนี่แหละจึงได้ทุ่มเทสร้างวัดขยายงานพระศาสนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
1: สาธุ
0: วันนี้จึงเป็นวันแห่งชัยชนะใครจะมาชนะด้วยกันก็มาเราจะชนะโดยธรรมถึงยุคที่คนมีศีลธรรมนำไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและดีงามซึ่งเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะนิรันดรใครมาวันธรรมชัยก็จะชิตังเมหมด
1: สาธุ
0: ดังนั้นเรามาชิตังเมกันมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจะได้ชิตังเมทั้งทางโลกและทางธรรมไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: และในวันนี้27สิงหาคมวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมพวกเราทุกคนก็ได้มาทำตามโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ได้มาสร้างบารมีในวันธรรมชัยเราก็จะชนะโดยธรรมชิตังเมทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สาธุ
0: และเรายังได้มาอยู่ณที่นี้ตรงหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญและสวดบทธรรมจักรและสวดบทธรรมบทแรกซึ่งก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 8,657,585,858 จบเนื่องในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่ปีที่58และเข้าสู่พรรษาที่58ของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น58

อุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรค

โอวาทบทส่งท้ายเราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า 8,657

0: 7,585,858จบซึ่งจบสุดท้ายที่เราสวดเพิ่มขึ้นมาหลังถึงเป้านี้แล้วให้สวดแบบปลื้มที่สุดเลยเพราะบุญที่เราได้มาสวดมารวมกันณช่วงเวลานั้นไม่ใช่คำพูดว่าบอสละอูยอหญิงบุญนะบุญมาเป็นสายเลยสายบุญเกิดขึ้นภายในตัวจะเห็นเป็นสายเลยเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลายทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติกระแสทานแห่งบุญมาเลยบุญที่เราสวดผ่านมา 8,657,585,858 จบจะมารวมกัน
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นจบสุดท้ายนี้มีความสำคัญเราจะต้องสวดแบบปลื้มใจที่สุดเลยให้สวดด้วยจิตที่เกษมและปลื้มอย่างสุดๆว่าเราสามารถทำสิ่งที่เหนืออัศจรรย์เกินควรเกินคาดทำได้เกินเป้าและทะลุเป้า
1: สาธุ
0: ซึ่งบุญนี้จะส่งผลให้เวลาเราทำอะไรก็จะได้เกินควรเกินคาดเดี๋ยวจะเห็นธรรมะกันอย่างง่ายๆซึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะสวดไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเดี๋ยวจะรวยจะประสบแต่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเลย
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นให้ปลื้มในทุกอักขระทุกตัวอักษรให้สวดอย่างสบายๆมีความสุขและถ้าใครเห็นดวงเห็นองค์พระก็สวดไปในกลางดวงกลางองค์พระดูดวงดวงพระไปด้วยให้สวดให้เพราะที่สุดเลยให้มีความรู้สึกอย่างนี้ให้ได้ให้ระลึกนึกถึงภาพนี้ว่าเราทำได้ทะลุเป้าแล้วและเราก็สวดส่งท้ายด้วยความปลื้มที่สุดจะได้ไม่มีวันลืมและจะได้ไปบอกกับผู้ที่มาในภายหลังทุกคนพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมก็ลุยเลย
1: ใช่

โอวาทประกาศเป้าต่อไปเป้าต่อไปที่จะทำให้เราทุกคนปลื้มเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช

0: ราช2569ด้วยตัวเลข 8,739 ล้าน 109,109 จบ
1: สาธุ
0: เมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลื้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: สุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถ
1: พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
1: วันนี้เราได้บุญเยอะเลยกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
0: สาธุ
1: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
0: สาธุ
1: แล้วให้กลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
0: สาธุกับการฉลองชัยในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยเป้าต่อไปนะครับวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครบ109ปีนะครับด้วยตัวเลข8,700

139,109,109จบนะครับก็มีเวลาประมาณ1เดือนนะครับก็ตรงกับวันเสาร์เนาะเราก็มีบุญนะครับทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับให้นึกถึงบุญเมื่อสองแขนประคองไตรไว้แนบอกมวลหมู่บานวันสะทกสถานไหวสิ้นเสียงคำขาด

ระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณจะจากลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

0: เราตั้งใจเราจะไปอยู่ดุสิตบุรีด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นภายในพรรษานี้ต้องไม่ขาดการนั่งธรรมะกันเลยนะจ๊ะต้องนั่งธรรมะกันทุกวัน
1: ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวล

การศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทางนี้เนี่ยเรื่องแต่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆ

ญญาณอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจก็จะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ย

แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยกล่อมจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกๆมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรม

โสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วอสูง20วอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาทิพยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากจากชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวค
คำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นแหละขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัว
หรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดย

ไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้ว

ในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์

ใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้น

ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์

เราต้องจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: ตามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดใด
1: ความปรารถนาใดใด
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรม

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไร
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

การพยาบาทเบียดเบียน

จงเป็นผู้ปราศจาก

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์

0: ร่างกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าทำบุญบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆทำไปเรื่อยๆทำด้วยใจที่ผ่องใสทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังจากทำแล้วก็ต้องปลื้มและให้นึกถึงบุญนั้นบ่อยๆนึกเรื่อยๆใจจะได้คุ้นเคยอยู่กับบุญและบุญก็จะเพิ่มพูนค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไป

ญาติโยมรับสังฆทานวัดทุกวัดในที่นี้เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปักหลักเป็นหลักชัยเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสระบุรีดังนั้นจึงเป็นมงคลชีวิตแก่ญาติโยมอย่างยิ่งทั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้บุญใหญ่ต่อเนื่องไปคือการอบรมอุบาสิกาแก้วจากแต่ละวัดที่ส่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาสัมมนาร่วมกันและการที่เราจะให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงนั้นไม่สามารถที่จะทำได้โดยใครคนใดคนหนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่งได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและในโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้บันทึกภาพร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวัชิรมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสรุปโดยย่อ

ว่าวันนี้คณะสงฆ์ได้มาร่วมสัมมนาก่อนที่จะถึงช่วงทอดกฐินซึ่งหลังจากออกพรรษาก็จะมีประเพณีที่เราชาวพุทธทั้งหลายจะได้ถวายผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในแต่ละอาวาสนั้นๆซึ่งคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสระบุรีคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยมีความประสงค์จะนำผ้ากฐินและบริวารกฐินถวายแก่วัดเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เน้นย้ำเรื่องของพิธีกรรมในงานทอดกฐินว่าให้แต่ละวัดได้ซักซ้อมให้มีความพร้อมเพรียงให้เรียบร้อยให้ถูกต้องการนุ่งห่มให้เป็นสีเดียวกันในวัดนั้นๆอ่านชื่อนามสกุลเจ้าภาพให้ถูกต้องอย่าให้ติดขัดเพื่อที่จะรักษา

0: สัมมนาพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสลับกับการเปิดสื่อทบทวนบุญพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่ผ่านมารวมถึงสื่อประมวลภาพการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยในปีที่ผ่านมาในแต่ละภาคทางด้านพระมหาประภาสจิรวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายรายละเอียดข้อมูลโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้แก่คณะสงฆ์ได้รับทราบข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะสงฆ์แต่ละวัดเป็นอย่างดียิ่งทั้งนี้ท่านยังได้แจ้งข่าวการจัดบวชอุบาสกอุบาสิกาของจังหวัดสระบุรีรวมถึงถวายข้อมูลโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นโครงการบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและในวันนี้นอกจากจะสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดแล้วคณะศิษยานุศิษย์ยังได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์156รูปอีกด้วยโดยมีท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมคือกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลและกัลยาณมิตรสุวรรณาฉัตรแก้วมณีพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรโรจนสินวิไลและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยท่านเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลพร้อมกันนี้ตัวแทนครอบครัวโรจนสินวิไลก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้น้อมนำทยธรรมอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้พระสงฆ์ได้มารับฟังข้อมูลการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งมีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายได้มาถ่ายทอดข้อมูลให้ทราบตรงกันทำความเข้าใจกับทุกวัดตามขั้นตอนขอให้ทุกวัดทำความเข้าใจให้ตรงกันเช่นการกล่าวคำถวายผ้ากฐินเพราะกฐินปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวจะจัดคำกล่าวถวายผ้ากฐิน 2-3 ครั้งไม่ได้ต้องกล่าวครั้งเดียวและปีหนึ่งวัดหนึ่งก็ทอดได้ครั้งเดียวดังนั้นเมื่อถวายแล้วขอให้ทุกวัดได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันคือเริ่มตั้งแต่ญาติโยมจุดธูปเทียนเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อตั้งนะโมให้พนมมือขึ้นให้เรียบร้อยรวมถึงการอัปโลกกฐินให้ตกลงว่าผ้ากฐินที่เจ้าภาพญาติโยมนำมาถวายพระรูปใดจะเป็นผู้รับและทำพิธีกรานกฐินทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระวินัยเมื่อญาติโยมมาแล้วให้เตรียมที่รองรับตามความเหมาะสมตามอัตภาพตามวัดนั้นๆและให้มีพื้นที่ที่มีความสะอาดเจริญหูเจริญตาทั้งนี้ท่านได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อธรรมชโยและคณะศิษยานุศิษย์ที่ได้จัดโครงการทอดกฐินครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้ทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: การที่คณะสงฆ์จำนวนมากเช่นนี้มารวมกันมาสัมมนาเพื่อจะได้มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจะเดินทางสู่พระศาสนาด้วยกันตลอดไปก็ได้ปลื้มใจมากเลยที่ว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตาถวายกฐิน 30,000 วัดให้แก่วัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อจันรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและถาวรตลอดไปก็ดีมากเลยที่ญาติโยมก็มาร่วมสัมมนาสนับสนุนพระพุทธศาสนาทุกวันนี้วัดก็กฐินก็ได้น้อยพูดถึงตามวัดต่างๆนะ วัดทุรกันดารเนี่ยก็

0: ถิ่นได้น้อยถ้ามีโครงการของหลวงพ่อธรรมชโย30,000วัดนี้มาถวายสมทบอยากจะขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมากเลยที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้วัดต่างๆได้มีปัจจัยมีค่าน้ำค่าไฟค่าบูรณะเสนาสนะวัดพระสังฆาธิการที่ดูแลวัดจะได้มีกำลังใจมีกำลังกายเพื่อจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาได้ให้เจริญรุ่งเรืองได้ด้วย
1: สิ่งที่พระเจ้าประทับใจก็คือทำให้ชาวพุทธของเราพุทธหมดได้มารวมกันได้มาสบปัญหากันในพระต่างจังหวัดลูกที่ไม่เคยมาก็มาแล้วสึกปลื้มว่าหลวงพ่อของเรามีบุญนั้นยิ่งใหญ่ที่ทำให้พุทธบุตรได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มองอยู่นี้นะครับประสงค์เราได้ทำสิ่งดีๆได้รู้จักกันได้พูดคุยกันนะครับว่าทำอย่างไรให้พุทธศาสนาเจริญก้าวอย่างก็คืออยู่ที่จำนวนพระภิกษุสงฆ์นะครับเพราะต่อไปนี้พระสงฆ์ก็น้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากไม่รู้ว่าเหตุการณ์คืออะไรนะครับชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ค่อยรู้จักกันแต่ถ้าพระสงฆ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันมีโครงการดีๆอย่างหลวงพ่อนี่จัดก็อยากให้หลวงพ่อจัดให้ทุกๆปีนะครับเพื่อช่วยเหลือวัดล้างให้เป็นวัดรุ่งทั่วประเทศไทย
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายค่ะได้ลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจในการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมประจำปีการศึกษา2569ณโรงเรียนสังอัมวิทยาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้พระอาจารย์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจฝึกสติและสร้างสมาธิให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมสำคัญที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงร่วมกันโดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำนั่งสมาธิกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงเตรียมความรู้ในวิชาชีวิตและเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยบรรยากาศการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความตั้งใจโดยเด็กๆนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและมีความสุขกับการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมที่พระอาจารย์นำมาถ่ายทอดทางด้านคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสังอ่ำวิทยาได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างดียิ่งด้วยเล็งเห็นว่าการปลูกฝังศีลธรรมตั้งแต่เยาว์วัยจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจช่วยให้นักเรียนเติบโตไปเป็นคนเก่งและดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่โรงเรียนคลอง2เสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์ค่ะได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสนากลจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยนำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3จำนวนกว่า170คนมาร่วมเรียนรู้ธรรมะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโรงเรียนคลอง2เสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสนากลนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2และ3จำนวน170คนเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยในกิจกรรมนักเรียนได้กราบสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อรวมใจน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมทั้งร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสว่างไสวและความสำรวมของเหล่าหนูน้อยชาวพุทธนอกจากนี้เด็กๆยัง

ได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์และเพลิดเพลินด้วยการนั่งรถพ่วงชมทัศนียภาพอันร่มรื่นและความสะอาดภายในบริเวณวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้เปิดโลกทัศน์คุณธรรมผ่านการรับชมภาพยนตร์3มิติที่สอดแทรกคติคำสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลก่อนที่จะได้ร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารและกระเช้าผลไม้แด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการฝึกฝนการแบ่งปันและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการปฏิบัติจริงค่ะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสกโคได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อศีล5ซึ่งพระอาจารย์ได้นำหลักธรรมมาถ่ายทอดด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายเหมาะกับช่วงวัยของเด็กอนุบาลเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาศีลการละเว้นจากสิ่งไม่ดีและการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์ต่อไปทั้งนี้โรงเรียนคลองสองเสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์มีความตั้งใจที่จะนำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมณวัดพระธรรมกายอีกครั้งในปีหน้าเพื่อสานต่อการปลูกฝังศีลธรรมและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็กๆอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียร่วมพิธีสวดภาวนาระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในรัฐวิกตอเรียค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาพระครูภาวนายานวิเทศพร้อมคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นเข้าร่วมงานพิธีสวดภาวนาระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อให้ผู้นำศาสนาและประชาชนจากหลากหลายความเชื่อได้ร่วมไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงและความเกลียดชังในรัฐวิกตอเรียพร้อมส่งสารแห่งความเมตตาการไม่ใช้ความรุนแรงและสันติภาพสู่สังคมโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้ร่วมไว้อาลัยพร้อมทั้งสวดพระอภิธรรมและอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับพร้อมแผ่เมตตาและอธิษฐานให้ครอบครัวผู้สูญเสียมีกำลังใจและพบความสงบรวมถึงให้สังคมก้าวข้ามความเกลียดชังด้วยความเข้าใจความเคารพและความเมตตาซึ่งการรวมตัวกันของผู้คนจากหลากหลายศาสนาในครั้งนี้สะท้อนพลังแห่งความสามัคคีท่ามกลางความแตกต่างภายใต้แนวคิด Many Faces One Heart One Peace หรือหลากหลายศรัทธา1หัวใจ1สันติภาพซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมุ่งส่งเสริมสังคมที่เปี่ยมด้วยความเมตตาปราศจากความรุนแรงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่นสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่ไร้พรมแดนทางเชื้อชาติและศาสนาในการร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุขปลอดภัยและเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญและพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันคล้ายวันอุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อค่ะโดยภายในงานพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์น้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นเนื้อนาบุญและผู้นำในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยปีที่58
โดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งแถวเพื่อถวายดอกไม้ที่แท่นบูชารูปหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสักการะจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีบุพพเปตพลีและพิธีถวายกล่องบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำใสวรจิตพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์และกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมสอนพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตและได้เป็นผู้นำในการสร้างวัดพระธรรมกายสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันอุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะภายในงานพระครูวิเทศภาวนาวิธานเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยคณะประธานประกอบด้วยกัลยาณมิตรมณีวันและกัลยาณมิตรวิรุฒพงศวัตรจากนั้นคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญกรวยสักการะและดอกไม้วางหน้ารูปเหมือหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสักการะน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยครูผู้ชี้ทางสว่างในชีวิตต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรมณีวันและกัลยาณมิตรวิรุฒพงศวัตรพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้สักการะบูชาธรรมหลวงพ่อประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรศรีวิไลอัมคาพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคบูชาธรรมหลวงพ่อประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรฮักกัลยาณมิตรบุพผาพรมณีกัลยาณมิตรมาริสาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญสื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้และกัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโทบี้และกัลยาณมิตรเมลานียังส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแอดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบผ้าไตรกฐินสร้างองค์พระเจดีย์แก่คณะเจ้าภาพเพื่อนำไปอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์
และน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเลื่อมใสซึ่งเป็นภาพอันงดงาม

จะสะท้อนถึงการสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธอันเข้มแข็งในต่างแดนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดยโสธรอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดบุรีรัมย์อันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดศรีสะเกษและอันดับ10จังหวัดสุโขทัยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับ8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายบอกโดและอันดับ10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะและในช่วงนี้ค่ะบนนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อสุทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าสยังกตานิปุญญานิตังทนังความดีที่ทำไว้ด้วยตนเองจะเป็นทรัพย์ติดตามตนไปสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะพื้นฐานของทุกชีวิตตั้งอยู่บนความทุกข์ทั้งทุกประจำและทุกจรที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่แตกต่างกันไปแต่ความสุขต่างๆเหล่านั้นมักจะเป็นความสุขชั่วคราวเช่นสุขที่เกิดจากการดูภาพสวยๆฟังเสียงเพราะๆดมกลิ่นหอมๆลิ้มรสที่อร่อยอร่อยความสุขที่อิงด้วยอามิสเหล่านี้ไม่นานก็จืดจางห่างหายไม่นานก็แปรเปลี่ยนไปเพราะไม่ใช่สุขที่แท้จริงทำให้จิตเร่าร้อนเมื่อทะยานอยากครั้นได้มาแล้วก็ลุ่มหลงและเศร้าสลดเมื่อพัดพลากจากไปแต่ตำนานในความสุขที่แท้จริงเนี่ยมีจุดเริ่มต้นและจุดสูงสุดอยู่ที่จุดเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ปลอดความคิดแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสำเร็จสมหวังเพียงเราเอาใจมาหยุดนิ่งอย่างเบาสบายให้ต่อเนื่องกันไปไม่นานเราก็จะพบกับความสุขอันเป็นอมตะที่แท้จริงมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ในเตมิยชาดกว่าบุคคลเมื่อถูกมัจจุราชครอบงำแล้วจะยินดีไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ผลไม้ที่สุกแล้วย่อมเกิดภัยจากการหล่นเป็นนิดฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมมีภัยจากความตายเป็นนิดฉันนั้นชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเช้าบางคนครั้นพอตกเย็นก็ไม่เห็นกันเสียแล้วชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเย็นบางคนครั้นพอรุ่งเช้าก็ไม่เห็นกันอีกการเจริญมรณานสติไม่ใช่เป็นเรื่องการมองโลกในแง่ร้ายที่คิดแล้วทำให้จิตใจของเราหดหู่นะจ๊ะแต่เป็นการพิจารณาเห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าความตายสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเพียงหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายแล้วเวลาที่เรานอนหลับเราเนี่ยไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าจะมีโอกาสให้เราได้ตื่นลืมตามาดูโลกในเช้าวันใหม่หรือเปล่านี่เป็นความจริงที่ต้องพิจารณากันบ่อยๆและจะทำให้เรานำไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อไม่ประมาทชีวิตก็ปลอดภัยการเดินทางไกลในสังสารวัฏพอมุ่งไปสู่พระนิพพานก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการเจริญมรณานสติมีอยู่หลายวิธีด้วยกันพระวิปัสสนาจารย์ในสมัยโบราณท่านได้รวบรวมวิธีการเอาไว้ถึง8อย่างด้วยกันคือท่านได้พิจารณาถึงความตายโดยอาการเหมือนเพชฌฆาตที่เหงื่อดาบขึ้นเตรียมฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ให้ประหารเพราะความตายมาพร้อมกับการเกิดแล้วคร่าเอาชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนดอกเห็ดที่ผุดขึ้นมาก่อดินติดขึ้นมาด้วยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็พกพาความแก่และความตายมาด้วยเช่นกันเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายเปรียบดังดวงสุริยาที่ขึ้นแล้วย่อมมีเวลาอัสดงท่านได้พิจารณาถึงความตายโดยการวิบัติแห่งสมบัติคือสมบัติทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยย่อมอยู่ได้ชั่วขณะที่วิบัติยังไม่ครอบงำแต่เมื่อวิบัติ

ครอบงำก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ขึ้นเจวสมบัติที่จะล่วงพ้นวิบัติไปได้นะไม่มีเลยทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมสภาพไปหรือเพียงพิจารณาถึงความตายโดยให้เปรียบเทียบกับคนอื่นๆไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มียศใหญ่มีบุญมากมีฤทธิ์มากมีปัญญามากเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างก็ต้องจากโลกนี้ไปจะไหนเลยเราจะไม่ตายทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันหมดให้พิจารณาถึงความตายโดยร่างกายนี้เป็นของสาธารณะแก่สัตว์มากมายคือเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์หลายจำพวกพวกที่อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังพวกที่อาศัยเนื้อก็กัดกินเนื้อพวกที่อาศัยกระดูกก็กัดกินกระดูกสัตว์ที่อาศัยอยู่เหล่านั้นต่างก็เกิดแก่ตายถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอยู่ในกายนี้ร่างกายนี้เป็นทั้งเรือนคลอดเป็นโรงพยาบาลสุสานของหมู่สัตว์เหล่านั้นกายนี้เป็นของสาธารณะแก่สัตว์ต่างๆอีกหลายชีวิตที่เรามองไม่เห็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นปัจจัยแห่งความตายทั้งที่เป็นภายในได้แก่โรคหลายร้อยหลายพันชนิดทั้งที่เป็นภายนอกได้แก่สัตว์มีพิษทั้งธาตุพิษและไอพิษหรือเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นอุปมาเหมือนลูกศรหอกและก้อนหินที่ถูกซัดขว้างมาจากทิศต่างๆมุ่งเป้ามาที่ตัวเราดังนั้นอันตรายแห่งชีวิตต่างก็มุ่งมาที่ร่างกายเรานี้เนี่ยเหมือนถูกกำหนดชะตากรรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยบุญและบาปที่เป็นตัวปรุงแต่งตัวเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจต้อนรับก็ต้องรับมือกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นน่ะจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันทุกคนนะจ๊ะพึงพิจารณาถึงความตายโดยอายุนั้นไม่ยั่งยืนเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอาศัยลมหายใจเข้าออกจึงเป็นอยู่ได้ถ้าไม่หายใจก็ตายและผูกพันอยู่กับอริยบท4จึงดำเนินอยู่ได้อริยบทใดเกินประมาณเช่นยืนนานเกินไปเดินนานไม่ได้หยุดพักอายุสังขารก็ย่อมเสื่อมลงแล้วก็ยังผูกพันกับความร้อนความเย็นเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปสังขารก็อาจจะวิบัติไปเพราะทนไม่ได้ผูกพันกับมหาภูตทั้ง4คือธาตุดินน้ำลมไฟหากธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดกำเริบเสียสมดุลในร่างกายก็ถึงแก่ชีวิตได้ผูกพันอยู่กับอาหารเมื่อไม่ได้อาหารกายนี้ก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสืบต่อไปได้พึงวิจารณาถึงความตายโดยไม่มีนิมิตหมายเราไม่มีกำหนดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไรจะตายตอนไหนเพราะบางคนตายตอนอยู่ในครรภ์ก็มีตอนเด็กก็มีตอนหนุ่มสาวก็มีตอนแก่ก็มีจะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้จะป่วยตายหรือจะประสบอุบัติเหตุตายจะตายตอนเช้ากลางวันเย็นก็ไม่รู้อีกเหมือนกันจะตายที่โรงพยาบาลที่บ้านหรือนอกบ้านบนบกหรือในน้ำถ้าไม่มีนิมิตหมายบอกล่วงหน้าและเมื่อตายไปแล้วจะมีคติอย่างไรจะไปเกิดในภพภูมิไหนก็ไม่อาจรู้ได้อีกเช่นกันเหมือนคอที่เขาเทียมเกวียนและเดินวนไปเวียนมาอย่างนั้นแหละพึงพิจารณาถึงความตายโดยชีวิตเป็นของน้อยชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดสั้นจนน่าใจหายทีเดียวนะจ๊ะ

ก็เฉลี่ยอายุของมนุษย์ยุคนี้ก็อยู่ในช่วง75ปีเมื่อเทียบกับบางยุคที่มนุษย์มีอายุถึง 10,000 ปีบ้าง 80,000 ปีบ้างแสนปีบ้างก็เป็นช่วงอายุที่แตกต่างกันมากเหลือเกินปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่อายุขัยเกิน100ปีแสดงว่าอายุยืนมากแต่จะมีสักกี่คนที่จะอยู่ถึง100ปีดีที่สุดอย่าประมาทให้เร่งทำความดีเข้าไว้และสุดท้ายพึงพิจารณาถึงความตายที่ว่าโดยปรมัตถ์คือขณะแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสั้นนักชั่วความเป็นไปแห่งจิตดวงหนึ่งเท่านั้นเองพอจิตดวงนี้ดับสัตว์ก็ได้ชื่อว่าดับคือตายนั่นเองเพราะธาตุสี่ซึ่งเป็นส่วนของรูปไม่มีส่วนที่เป็นนามคือใจควบคุมเสร็จแล้วจึงเหมือนท่อนไม้ผุพังที่ถูกทิ้งไว้ในป่ามีแต่ตั้งเอาไปเผาไฟพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธประสงค์ให้พุทธบริษัททั้งหลายมันเจริญมรณานสติอยู่เนืองชนิดทุกลมหายใจเข้าออกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะชีวิตมนุษย์นั้นสั้นยาวเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเท่านั้นไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เรานึกคิดเอาเองการพิจารณาถึงความตายนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกๆต้องพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาบ่อยๆร้านความตายมาปรากฏต่อหน้าเราจริงๆเราจะได้ไม่หวาดกลัวต่อมรณะภัยแต่จะรับกับสถานการณ์นั้นได้อย่างสงบด้วยใจที่ผ่องใสว่าเราเนี่ยจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะฉะนั้นน่ะอย่าลืมหลักวิชานะจ๊ะแต่ใจหมองก็ไปอบายใจใสก็ไปสวรรค์แต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญกันให้เต็มที่เพื่อแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลงทุกขณะและมรณภัยก็กำลังคืบคลานเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มันทำใจหยุดใจนิ่งปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้จะได้เป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับตัวของเราเมื่อเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมกายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทและฉลาดในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: ละตุกิกกะชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องนางนกไส้ในพุทธกาลสมัยณดินแดนชมพูทวีปครั้งเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งอนุทวีปสถาปนาพระพุทธศาสนาจนรุ่งเรืองสืบมาในครานั้นแม้พระพุทธศาสนาจะเพิ่งสถาปนาได้ไม่นานนักแต่ก็มีเหล่านักบวชชาวเมืองทุกชั้นวรรณะต่างเลื่อมใสศรัทธาถวายตัวเป็นพุทธสาวกบวชเป็นพระภิกษุมากมายแต่ทว่ากลับมีภิกษุรูปหนึ่งแม้เข้ามาบวชใต้ร่มธงธรรมแห่งองค์พระศาสดาแต่ยังมิวายอาฆาตมาดร้ายกระทำตัวเป็นปัจจามิตรต่อองค์พระศาสดาทั้งยังมีจิตใจโหดร้ายไม่มีความกรุณาปราณีต่อเหล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยภิกษุผู้นี้มีนามโจทย์ขานว่าพระเทวทัตนั่นเองพฤติกรรมของพระเทวทัตนี้เหล่าภิกษุด้วยกันเองต่างรู้แจ้งดีเฉกเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ที่ทรงปรารภถึงพระเทวทัตให้เหล่าภิกษุได้ฟังกันในโรงธรรมสภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ท่านมาประชุมกันด้วยเรื่องอันใด
1: ข้าแต่องค์พระศาสดาพวกข้าพระองค์กำลังสนทนาถึงพระเทวทัตผู้มีจิตใจโหดร้ายไม่มีความปราณีต่อสรรพสัตว์ทั้งที่ตนถือครองเพศสมณะแท้ๆแต่หาได้ละอายต่อบาปที่ทำไม
2: ่ใช่แล้วพระเทวทัตผู้นี้แม้กับพระศาสดายังคิดร้ายช่างเป็นการไม่บังควรเอาซะเลยขอรับ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากับพระเทวทัตนี้ผูกเวรกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้ในการก่อนเขาก็มีพื้นฐานจิตใจโหดร้ายไม่มีความเมตตาปราณีผูกใจอาฆาตมาดร้ายมาจนถึงชาตินี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้พวกเธอทั้งหลายฟังจะได้เข้าใจและนำโอวาทแห่งเรานี้ไปน้อมนำจิตใจต่อไปแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณนำละตุกิกกชาดกมาสาธกดังนี้ย้อนไปในอดีตกาลนานมาณป่าหิมพานต์อันกว้างใหญ่ในการนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาช้างพลายสูงใหญ่งามสง่าดูน่าเกรงขามยิ่งนักโพธิสัตว์พญาช้างเป็นจ่าโขลงนำช้างบริวารถึง 80,000 ตัวหากินในป่านี้อย่างสงบสุข
3: วันนี้ท่านพญาช้างจะพาพวกเราไปหากินที่ไหนนะ
4: เจ้านี่ห่วงแต่กินดูสิอ้วนจนเดินตามท่านพญาช้างไม่ทันแล้วเดี๋ยวก็หลงทางกันพอดีเอ้ารีบเดินสิ
1: ในป่าเนี่ยพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์อ้าวๆเดินระวังระวังนะไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวจะไปเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้า
3: แม่ภูมิใจจริงๆ จากโขลงเราแข็งแกร่งบึกบึนสมเป็นชาติช้างจริง
4: ๆจ่าโขลงดีมีชัยไปกว่าครึ่งไปไหนใครก็กลัวเพราะช้างตัวใหญ
0: ่อีกด้านหนึ่งยังมีนางนกไส้ตัวหนึ่งทำรังบนพื้นดินกำลังกบฟอง

0: ไข่ที่กำลังจะฟักออกมาเป็นตัว
1: ลาลาลาลาลาฮ่าอีกไม่นานลูกน้อยของเราก็จะออกจากไข่แล้วเราจะได้เห็นหน้าลูกน้อยน่ารักของเราแล้วดีใจจังเลยแม่จะประคบประหงมเจ้าอย่างดีมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยนะจ๊ะลูกจ๋าออกมาไวๆนะจ๊ะลูก
0: ไม่นานช้าไข่ก็ค่อยๆปริแตกลูกนกไส้ก็โผล่หัวรับชีวิตใหม่ทันทีที่ฟักออกลูกนกไส้ตาลก็ส่งเสียงร้องทันทีนางนกไส้ประคบประหงมเลี้ยงลูกอย่างดีฝ่ายลูกนกนั้นแม้จะมีขนขึ้นแล้วแต่ปีกยังไม่แข็งพอที่จะพยุงตัวบินได้ยังต้องพึ่งแม่ของตนต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นก็ดังขึ้นสร้างความตื่นตระหนกให้กับลูกนกเป็นอย่างมาก
2: แม่จ๋าทำไมพื้นดินสั่นอย่างนี้ล่ะจ๊ะ
3: จริงด้วยแม่หนูว่าจะล้มแล้วจ้ะ
2: แม่จ๋าหนูกลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะลูกจ๋าแม่อยู่ตรงนี้แล้วมามะมารวมกลุ่มกันนะจ๊ะลูกเดี๋ยวแม่จะบินไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้น
0: นางนกไส้บินไปสังเกตการเมื่อเห็นที่มาของเสียงนั้นก็ตกใจเพราะรังของนางอยู่บนเส้นทางของช้างโขลงใหญ่พอดี
1: ฮ่าโขลงช้างนี่นาทำไงดีล่ะเนี่ยอีกนิดเดียวโขลงช้างก็จะเดินมาถึงรังของเราต้องเหยียบลูกโตแปนแต่แต่แน่แน่ลูกเราตัวยังเล็กปีนไม่ได้เลยโอลูกแม่ไม่ได้เราจะยอมให้ลูกๆตายไม่ได้เราต้องไปอ้อนวอนขอพญาช้างไม่ให้โขงช้างเหยียบลูกๆของเราน
0: างนกไส้ไม่รอช้าประคองฝีกทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วบินไปหยุดอยู่หน้าจ่าโขงช้างพลางพูดด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนขอร้องว่า
1: หยุดก่อนท่านพญาช้าง
4: มีเหตุอันใดหรือนางนกไส้ฉะไหนเจ้าถึงมาขวางทางเรา
1: ข้าขอไหว้ท่านพญาช้างผู้มีพละกำลังมหาศาลผู้เป็นจ่าโขลงช้างนี้ข้าขอไหว้ท่านด้วยปีกอันน้อยนิดของข้าขอให้ท่านโปรดเว้นทางที่จะผ่านไปนี้เพื่อขอให้ท่านสงสารลูกน้อยของข้าที่อยู่ในทางนั้นด้วยเถิด
4: ลูกน้อยในรังเจ้าอยู่ในทางที่โขลงช้างของข้าจะผ่านนั้นหรือ
1: ใช่แล้วจ้ะลูกน้อยของข้ายังเล็กนักยังไม่สามารถขยายปีกบินได้ท่านพญาช้างโปรดเมตตาด้วยเถิด
4: ดูก่อนแม่นางนกไส้เอ๋ยเจ้าอย่าได้ร้องไห้คร่ำครวญไปเลยเราจะช่วยเจ้ารักษาลูกน้อยของเจ้าเองโขลงช้างเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายแก่ลูกเจ้าเลยแม้แต่น้อยไม่ต้องห่วง
1: ขอบพระคุณท่านพญาช้างมากข้ากับลูกจะไม่ลืมพระคุณนี้เลย
0: พญาช้างเมื่อรับปากกับนางนกไส้แล้วก็เดินเข้าไปยืนคล่อมรังของนางนกไส้จนโขงช้างทั้ง 80,000 เชือกเดินผ่านไปลูกนกทั้งหลายจึงปลอดภัยไม่โดนเหยียบ
2: ท่านพญาช้างตัวโตจังเลยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องโดนเหยียบแล้วเชียว
4: พวกเจ้าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวๆพวกเจ้าก็จะปลอดภัยจะได้อยู่กับแม่เจ้าแล้วล่ะ
2: โตขึ้นฉันจะเอาอย่างท่านพญาช้างเจ้าเป็นลูกนกนะโตขึ้นจะไปเป็นช้างได้ไงโตขึ้นก็ต้องเป็นนกสิถึงจะถูก
0: เสียงลูกนกกู่ร้องด้วยความดีใจนางนกไส้บินเข้าไปกอดลูกอย่างมีความสุข
1: ขอบพระคุณท่านพญาช้างมากเอาลูกๆรีบขอบคุณท่านพญาช้างเร็วท่านช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้
5: ขอบพระคุณครับท่านพญาช้าง
4: เราต่างหากที่ต้องขอโทษเจ้าที่โขลงช้างของเราเป็นภัยแก่เจ้าและลูก
1: ๆถึงอย่างไรท่านพญาช้างก็มีเมตตาข้ากับลูกจะไม่ลืมเลย
4: ก่อนที่ข้าจะไปอยากให้เจ้าระวังลูกๆเจ้าให้ดีเพราะใช่แต่โขลงช้างของเราเท่านั้นที่ผ่านมาทางนี้

0: ยังมีช้างอีกเชือกนึงเที่ยวออกหากินเพียงลำพังช้างเชือกเนี่ยเป็นช้างเกเรไม่ฟังคำผู้ใดเมื่อเขามาถึงเจ้าจงอ้อนวอนเขาให้เมตตาต่อเจ้าและลูกนะข้าไปแล้วละ
1: ขอบคุณท่านพญาจ่าโขลงมากแล้วฉันจะพูดขอร้องช้างเชือกนั้นเอง
2: จริงอย่างที่พญาช้างว่าเพียงไม่นานนักก็มีช้างอีกเชือกเดินเที่ยวหากินตามป่าเชิงเขาผ่านมาตามทางเพียงเชือกเดียวแม่นางนกไส้ก็ได้กระทำการต้อนรับช้างเชือกนั้นโดยเอาปีกทั้งสองข้างอัญชลีเหมือนดังที่กระทำกับพญาช้างจ่าโขลงที่ผ่านมา
1: ช้าก่อนท่านช้างพลาย
3: น้อยนะนางนกไส้น้อยกล้าดียังไงมาขวางทางช้างอย่างข้าไม่กลัวตายหรือไงฮะ
1: ข้าแต่ท่านช้างพลายผู้มีพละกำลังเป็นเลิศตัวข้านี้เป็นเพียงนกไส้เพียงน้อยนิดมิหารกล้าจะขวางทางท่านหรอก
3: งั้นก็ดีแล้วรีบๆเราไปอย่ามาขวางทางข้าให้เสียเวลาเดี๋ยวก็เหยียบซะหรอกนี
1: ่ฟังข้าก่อนท่านช้างพลายข้าขอไว้ท่านช้างผู้มีกำลังมากด้วยปีกทั้งสองของข้าลูกของข้าอยู่ในทางนี้ขอท่านเมตตาอย่าได้ฆ่าลูกน้อยของข้าพเจ้าซึ่งยังเล็กบินไปไหนไม่ได้ด้วยเถิด
3: บังอาจมาสั่งข้างั้นเหรออย่ามาอ้อนวอนเสียให้ยากเลยข้าจะฆ่าลูกของเจ้าเสียบัดนี้แหละ
1: ท่านอย่าทำอะไรลูกของข้าเลยนะพวกเขายังบินไม่ได้ด้วยซ้ำข้าขอร้องแล้วนะท่านนะอย่าทำอะไรลูกของข้าเลย
3: นางนกไส้ตัวน้อยๆเอ๋ยตัวเจ้าก็แค่นี้จะมีปัญญามาทำอะไรข้าซึ่งเป็นช้างตัวใหญ่ได้ทีนี้เราจะขยี้ลูกของเจ้าทีละตัวทีละตัวด้วยเท้าซ้ายของเรานี่แหละนี่นี่นี่ให้แหลกไปเลย
2: เจ้าช้างเกเรใจหยาบช้าเดินตรงเข้าใช้เท้าบดขยี้ลูกน้อยของนางนกไส้ตายทีละตัวอย่างโหดเหี้ยมไร้ความปราณียิ่งเห็นเลือดของลูกนกตัวน้อยมันก็ยิ่งส่งเสียงร้องด้วยความสะใจแล้วก็จากไปอย่างรวดเร็ว
3: ตายซะเถอะเจ้านกไส้ตัวน้อยอยู่ไปก็เกะกะขวางทางข้า
4: ช่วยด้วย
5: อย่าทำอะไรพวกเราเลยนะท่านช้างพวกเรากลัวแล้วอย่าน
3: ี่เข้าไป
5: ม
3: ันจริง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการสั่งสมบุญสร้างบารมีนะครับในการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐพิธีกรรมงานบุญจัดขึ้นบริเวณทางเข้า5บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569เนื่องในวาระ58ปีวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมครับซึ่งในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้สั่งสมบุญกับเนื้อนาบุญอันประเสริฐจำนวนหลายรูปเลยทีเดียวเพื่อเป็นบุญแรกบุญใหญ่เป็นการสร้างมหาทานบารมีของพวกเราทุกคนและช่วงนี้อยู่กับคุณกรกนกวิชิตพันธ์พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษและผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: GBN by DMC station would like to warmly welcome all viewers around the world to the live broadcast of the morning psalms offering ceremony to monks and novices, our fertile field of merit on the occasion of the 58th year of Dharmachai Day. This meritorious ceremony is being held at Khun Yai Crystal Residence located at the fifth gate of the Great Dharmakaya Hall, Wat Phra Dharmakaya in Pathum Thani Province, Thailand.Today is Thursday, August 27, another auspicious occasion for meritorious people around the world to come together in unity to accumulate great merit together. You are now with Khun Thiraphat Deung Rot and I am Gorn Kanok Wichitphan. The two of us will be your hosts throughout this entire live broadcast.
1: ครับคุณผู้ชมครับในวาระ58ปีวันธรรมชัยนะครับพวกเราเหล่านักสร้างบารมีก็ได้มาตามตรึกระลึกนึกถึงวันสำคัญวันนี้ด้วยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ร่วมกันสั่งสมทานกุศลเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับดังนั้นนับจากนี้ไปทุกอนุวินาทีที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMCก็ให้เราทำใจทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านกำลังร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ในสถานที่จริงและน้อมถวายวัตถุทานอันประณีตด้วยมือของทุกท่านเองครับขอให้ทุกท่านยังความปลื้มปิติในบุญให้เกิดขึ้นทั้ง3วาระตามหลักวิชาเพื่อให้บุญเกิดขึ้นกับเราอย่างเต็มที่เต็มกำลังนั่นคือทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเราจะได้ทับทวียิ่งขึ้นไปครับสำหรับท่านใดที่รับชมแล้วเกิดความปลื้มปิติใจแล้วก็สั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะคอมเมนต์อนุโมทนาบุญส่งกำลังใจนำบุญมาฝากเพื่อนกัลยาณมิตรผ่านทางช่องแชทสดของสถานี GBN by DMC ทั้ง2แพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ที่ GBN by DMC หรือทาง YouTube Channel ครับที่ GBN US Live คุณผู้ชมก็สามารถที่จะอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกและขอเรียนเชิญทุกท่านได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนะครับร่วมกันแคปเจอร์หน้าจอคัดลอกลิงก์การถ่ายทอดสดส่งไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมรวมถึงเก็บเกี่ยวบุญทุกบุญตลอดทั้งวันนี้ด้วยครับ
0: To all great merit makers around the world, on this Dharmachai Day morning, we'll begin by making great merit through the almsgiving ceremony to support the flourishing of Buddhism.As you watch the live broadcast on GBN by DMC, please imagine yourselves as being present at the ceremony, personally making these offerings with your own two hands. May you experience joy in your merit before, during, and after making merit, and may your merit continue to grow. You're welcome to share your thoughts, comments through the GBN by DMC Facebook fan page.And the GBN US YouTube so that people around the world can rejoice in this great merit together. We also invite you to become a Kalaya Mitra by inviting your loved ones and those you know to join in this meritorious occasion and share in the blessings of merit today.
1: คุณผู้ชมครับในวันนี้เนื่องในวันธรรมชัยนะครับวาระ58ปีนั่นก็คือวันที่หลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ได้ก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านเคยให้โอวาทเอาไว้ถึงเรื่องของการบวชว่าการบวชเป็นพระไม่ใช่ของ่ายหาใช่ครองผ้ากาสาวพัสแล้วจะเป็นพระได้จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ซึ่งมีศีล227ข้อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยการบวชนั้นถ้าจะให้ได้บุญกุศลควรเป็นที่พึ่งของพระศาสนาได้ด้วยไม่ใช่บวชมาเพื่อพึ่งศาสนาอย่างเดียวซึ่งในวันนี้นะครับท่านทานบดี

0: ทุกท่านที่จะได้สั่งสมบุญจากการถวายทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยพิธีกรรมนะครับกำหนดการพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการที่ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นสาธุชนทุกท่านพร้อมใจกันกล่าวคำอาราธนาศีลต่อด้วยการถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นการกล่าวคำถวายพัตตาหารนะครับสำหรับท่านประธานบุญพิธีนำสาธุชนกล่าวคำถวายประธานบุญพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันและคุณธนิสรหริรักษ์และครอบครัวรวมถึงบริษัทในเครือคลินิกทุกสาขาครับจากนั้นท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถานำคณะสงฆ์อนุโมทนาสืบไปเสร็จแล้วท่านประธานสงฆ์จะนำบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยถึงเวลาของการสร้างมหาทานบารมีคือช่วงเวลาแห่งความสว่างไสวที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมถวายวัตถุทานอันประณีตตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศครับ
1: Dear viewers, the ceremony will commence when the presiding monks arrive at the center at the ceremony and leads the congregation to pay respect to the triple gems.Next, the lay people will be receiving the five precepts from the monastic monks. After that, everyone will take a few minutes to recollect their thoughts, purify their body, speech, and mind in preparation of the alms offering ceremony to a large group of monks. Then the lay people representatives, Dr. Dipan Khiawan and Khun Thanisorn Harinlak, along with their families, affiliate companies, and all branches of clinics, will lead us to recite the words of offering alms in both Thai and Pali languages. This will be followed by a short Dhamma sermon delivered by the presiding monk and blessings from the monastic community. The presiding monk will be leading us to pay respect to the triple gem, and lastly, will start offering alms to monks and novices.
0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุและสามเณรผู้เป็นปฏิฆา6คือผู้ควรค่าแก่การรับทักษิณาทานเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่เราทุกคนในฐานะเหล่าทายกทายิกาผู้ปรารถนาจะสั่งสมบุญจะได้บำเพ็ญบุญญกิริยาอันจะเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่และได้อานิสงส์อย่างเต็มที่เต็มกำลังอานิสงส์ที่เกิดขึ้นก็จะมีความบริบูรณ์ด้วยซึ่งการทำทานให้ได้บุญมากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสให้หลักเอาไว้3ประการจะต้องประกอบด้วยองค์แห่งการให้ครบทั้ง3อันได้แก่วัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์และบุคคลบริสุทธิ์ครับซึ่งวัตถุบริสุทธิ์นั้นก็หมายถึงสิ่งของที่จะนำมาบริจาคทานต้องได้มาด้วยความสุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมิได้ไปลักขโมยใครมาเจตนาบริสุทธิ์นั่นคือประการที่2ก็หมายถึงเจตนาของผู้ให้ก็ต้องให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์มุ่งให้เกิดความดีงามให้ใจของเรามีความใสสะอาดสละความตระหนี่ออกจากใจมีความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อในผลของทานปลื้มใจทั้งช่วงก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้ทานไปแล้วโดยส่วนนี้นะครับหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยปรารภเอาไว้ว่าใจใสจึงจะเหมาะที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นบุญจะไม่หกหล่นเลยคือทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังจากทำไปแล้วใจต้องใสๆเวลาบุญส่งผลสมบัติใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติหรือคุณสมบัติจะได้อย่างสะดวกสบายง่ายดายไม่มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นและประการสุดท้ายครับคือบุคคลบริสุทธิ์ก็หมายถึงบุคคลทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวกับทานนั้นทั้งผู้ให้ผู้รับนี่คือบุคคลทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ถ้ากล่าวขยายออกไปก็คือว่าทายกหรือผู้ให้จะต้องมีศีลธรรมดังนั้นก่อนถวายทานทุกครั้งจึงมีประเพณีในการสมาทานศีลหรืออาราธนาศีลก่อนเพื่อให้มีความบริสุทธิ์กายวาจาและใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับหรือปฏิฆา6ซึ่งก็คือพระภิกษุสามเณรผู้มารับทักษิณาทานจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลาจารวัดอันงดงามมีคุณธรรมสูงส่งซึ่งการตักบาตรสร้างมหาทานบารมีของพวกเราเหล่านักสร้างบารมีในเช้าวันนี้ก็เป็นการทำทานที่ครบองค์แห่งการให้ทั้ง3ประการครับดังที่กล่าวไปแล้วนั่นเองจึงถือว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมากทุกอนุวินาทีที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มของสถานี GBN by DMCทำใจเสมือน

0: หนึ่งว่าเรานั้นได้อยู่ในศูนย์กลางพิธีได้อยู่ในพิธีกรรมน้อมถวายวัตถุทานอันประณีตนี้ด้วยตัวของเราเองรวมถึงให้เราทำใจตามหลักวิชาให้ได้ก็คือว่าปลื้มทั้ง3วาระนะครับก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วทานกุศลของเราที่ทำด้วยจิตที่ผ่องใสทั้ง3วาระดังกล่าวนี้ย่อมมีอนิสงส์คือว่าเมื่อบุญส่งผลแล้วเราจะเข้าถึงโภคทรัพย์สมบัติความเจริญรุ่งเรืองทั้งช่วงปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยครับ
1: Dear viewers, we are about to take part in an almsgiving ceremony to a large group of monks who are regarded as noble and worthy fields of merit. According to the Buddha's teachings, the merit gained from giving depends on 3 factors: the purity of the gift, the intention of the giver, and the spiritual purity of both the giver and the recipient. First, the purity of the gift. The Buddha prays almsgiving made from wealth earned righteously. A householder who gives with faith and a pure heart, even if the offering is very small, will receive happiness as a result of that merit. Second, the intention of the giver. The Blessed One taught that when giving, it is the thought, intention, and volition behind the gift that truly matter, not the quantity of the offering. Longpa Tsumma Shiyo once said that noble givers experience happiness in 3 stages, before, during, and after giving. Before giving, they are joyful in anticipation of the opportunity to practice generosity. While giving, they are happy to bring happiness to others. After giving, they feel fulfilled knowing that they have performed a wholesome deed. The merit of giving can bring 3 folds of blessings: beauty, wealth, and a good reputation. Lastly, the spiritual purity of both the giver and the recipients. The spiritual purity of both the donor and the recipients is another important factor in affecting the results of the merit. The worthier the recipients, the greater the benefits that may arise. As for the giver, one should cultivate a virtuous life, such as by observing the 5 precepts. When an offering is made with all these qualities present, the resulting merit is said to be immeasurable, like the vast waters of the ocean. Dear viewers, these 3 factors of giving become complete when we continuously maintain a bright, clear, and joyful mind. Therefore, throughout every moment of this almsgiving ceremony, let us keep our minds filled with joy and happiness before, during, and after making the merit.
0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับและอีกหนึ่งความสำคัญของพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้นั่นก็คือถือว่าการถวายทานของพวกเราทุกคนจัดเป็นสังฆทานหรือว่าเป็นประมุขแห่งทานนั่นเองครับคือการถวายทานที่มุ่งเจาะจงไปในคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือที่เรียกว่าเป็นปาติบุคคลิกทานครับที่เราได้ร่วมกันสั่งสมบุญในวันนี้นะครับเป็นไปตามพุทธโอวาทของพระบรมเป็นไปตามโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดังเช่นถ้อยคำที่พระทัพพระมลบุตรที่ท่านได้ระลึกชาติไปดูประวัติการสร้างบารมีเป็นตัวอย่างว่ามีบุญอะไรบ้างที่ทำให้ท่านได้นิพพานสมบัติก็รู้ว่าบุญหนึ่งในนั้นคือการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขความว่าโดยกรรมที่ได้ถวายสังฆทานไว้ดีแล้วและการที่ตั้งเจตนาตั้งเจตจำนงเอาไว้เราละจากโลกมนุษย์แล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลกถึง300ครั้งและได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง500ครั้งเป็นพระราชาประเทศราชอันไพบูลย์ขนานับมิได้เพราะกรรมนั้นคือการถวายสังฆทานนำเราไปเราจึงมีความสุขในทุกสถานครับ
1: Another important aspect of today's almsgiving is the offering in itself. The offering we are making today is called Sankadana, an offering made to the monastic community as a whole rather than to any particular monk. Such an offering is considered highly meritorious, and the fruits of this merit are said to be boundless. Venerable Thapa Malabut, who was able to recall his past lives, once reflected on the source of his great celestial treasures. He realized

0: that they were the result of having great offerings to the monastic community with the Lord Buddha as a presiding monk. As a result of this merit, he was reborn in the Tathagatamsa heaven. All these blessings he realized were the fruits of his merit from offerings to the monastic community.
1: และช่วงเวลานี้เรียนเชิญทุกท่านได้รักษาใจให้ผ่องใสนะครับให้ใจของเราเป็นภาชนะรองรับบุญร่วมประกอบพิธีกรรมจากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในเช้าวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
0: The presiding monk is now making his way to the center of the ceremony. May I invite everyone to purify your body, speech, and mind as we are cultivating this great merit together.

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีตักบาตรเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2569โดยมีคณะประธานในพิธีตักบาตรคือกัลยาณมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันกัลยาณมิตรธนิสรหริรักษ์ครอบครัวบริษัทในเครือและคลินิกทุกสาขาขอเรียนเชิญคณะประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: มะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ

0: ทุติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยมปีพุทธัง

านิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ

กราบลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับประธานบุญพิธีผู้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือ

ให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธัสสะ

0: ต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ตั้งใจรับพรกันนะเจริญพรท่านประธานในพิธีตักบาตรกัลยาณมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันกรมิตรธนิศรหริรักษ์พร้อมด้วยครอบครัวบริษัทในเครือและคลินิกทุกสาขารวมทั้งท่านผู้มีบุญทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: เราก็รับตาน้อมใจของเราไปไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ

สถานที่แห่งนี้เพราะคำสอนของท่านทำให้เราแยกแยะได้ว่าความสำเร็จในอาชีพกับความสำเร็จในชีวิตมันเป็นคนละอย่างกันความสำเร็จในอาชีพคือการเจริญเติบโตในเส้นทางอาชีพทำให้สามารถแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบริวารมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้จนสิ้นอายุไขแต่นั่นไม่ใช่ความสำเร็จในชีวิตความสำเร็จในชีวิตนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้มีสามประการหลักๆคือหนึ่งความสำเร็จในชีวิตในปัจจุบันชาตินี้สองความสำเร็จในชีวิตในชาติหน้าและสามความสำเร็จในชีวิตสูงสุดความสำเร็จในชีวิตสูงสุดคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งหนทางบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ค้นพบกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่งต่อมาถึงคุณยายอาจารย์มหาตนะอุปัสสิกาจันทร์ของตงยุงมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็มาถึงพวกเราว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานทำให้เรามั่นใจที่จะปฏิบัติอย่างทุ่มเทจริงจังแล้วก็เกิดผลการปฏิบัติตามความเพียรและการวางใจที่ถูกต้องทั้งยังช่วยแนะนำแก้ไขว่าถ้าฟุ้งจะแก้อย่างไรถ้ามันตึงมันเครียดจะแก้อย่างไรนี่เป็นความรู้อันประเสริฐก็ได้มาจากคุณครูไม่ใหญ่ความสำเร็จชีวิตในโลกหน้าคือละสังขารแล้วไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตอะสังกิริเถสุขติปาติคังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังคุณครูแม่ไม่ใหญ่ก็ในเมตตาสั่งสอนแนะนำให้พวกเราสั่งสมบุญทุกครั้งด้วยความปลื้มใจเพราะความปลื้มใจนั้นจะมีอานิสงส์ทำให้ผลของบุญนั้นส่งผลต่อเนื่องหลายภพหลายชาติมากขึ้นและความปลื้มใจในการสั่งสมบุญนี้ก็จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าในอดีตที่เคยสั่งสมมาส่งผลอย่างต่อเนื่องเมื่อสั่งสมด้วยความปลื้มใจแล้วหลังจากทำบุญไปแล้วระลึกนึกถึงดวงบุญก็จะใหญ่ขึ้นเมื่อระลึกนึกถึงบ่อยเข้าเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงกรรมนิมิตที่เป็นกุศลที่เกิดจากการสั่งสมด้วยความปลื้มใจมาปรากฏก็ยังจิตให้ผ่องใสมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปนอกจากนั้นยังแนะนำว่าการไปสู่เทวโลกนั้นมีหลายแบบแบบแรกหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานก็มีแบบที่สองกาเลียดหลุดจากกายหยาบแล้วนึกถึงบุญได้ก็แวบกลับไปสู่เทวโลกก็มีแบบที่สามกาเลียดหลุดจากกายหยาบแล้วนึกถึงบุญได้มีแสงสว่างจากเทวโลกมาปรากฏในโลกมนุษย์เดินตามแสงสว่างนั้นก็กลับไปสู่เทวโลกได้แบบที่สี่บริวารนำเทวรถจากเทวโลกมารับเจ้าของวิมานที่ละสังขารแล้วนึกถึงบุญได้มาวินประทักษิณรอบมหาตัมปกายเจดีย์แล้วกลับไปสู่เทวโลกก็มีซึ่งความรู้เหล่านี้เราไม่สามารถได้ยินได้ฟังจากที่ไหนก็ได้มาจากคุณครูไม่ใหญ่

และความสำเร็จในชีวิตในโลกนี้คุณครูไม่อยากได้เมตตาให้โอวาทไว้3ประการคือ1ปิดอบาย2เปิดทางสวรรค์และ3ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขประการหนึ่งปิดอบายคุณครูไม่อยากได้เมตตาฝันในฝันถึงวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้เห็นว่าโครงสร้างของนรกนั้นทั้งหมดมี8ชั้นตรงกลางเป็นมหานรกบริวารขุมบริวารชื่อว่าอุสธนรกมี4ทิศทิศละ4ขุมรวมเป็น16ขุมยมโลกมี4ทิศทิศละ10ขุมรวมเป็น40ขุมใน1ชั้นนั้นจึงมีนรกอยู่ทั้งหมด57ขุมนรกทั้งหมดมี8ชั้นรวมทั้งหมดเท่ากับ456ขุมขุมที่1ถึงขุมที่5ทรมานอดีตมนุษย์ผู้ผิดศีล5ขุมที่6เกิดกรรมเล่นการพนันขุมที่7นั้นผิดทุกข้อเลยส่วนขุมที่8อเวจีมหานรกนั้นสำหรับท่านทรมานกับอดีตผู้ทำครุกรรมหรือกรรมหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นทั้งยังได้เมตตานำตัวอย่างการรับท่านทรมานของเปรตแต่ละประเภทมาให้เราดูมันทำให้เกิดหิริโอตปะความละอายบาปเกรงกลัวบาปจนไม่กล้าทำบาปตั้งใจรักษาศีลห้าให้มั่นคงนี่ปิดอบายเป็นแบบนี้ประการที่ของคือประการที่สองคือเปิดสวรรค์วันนี้เรามาสั่งสมบุญในพิธีพักบ่ายมีพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างเพื่อถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์ในอาคารนิทรรศการ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยรวมทั้งยังเป็นสมทบกฐินวัดปัตตากายและกฐินสามัคคี 30,000 วัดทั่วไทยตั้งแต่สร้างชาติมาไม่เคยมีประวัติว่าจะมีท่านใดผู้ใดหรือกลุ่มใดทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศก็มาเกิดในยุคของเราทั้งหลายหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการอุปสมบทพระภิกษุรุ่นบูชาธรรมมหาปูชาจารย์ทั่วประเทศ 3,000 รูปเพื่อเดินในเส้นทางธรรมยาตราอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งให้มหาชนทั้งหลายได้รู้จักชีวประวัติอันงดงามปฏิปทาคุณธรรมและคุณวิเศษของพระผู้ปราบมารและทำให้วิชาธรรมกายและความรู้เรื่องศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นถึงทางไปสู่อายตนะนิพพานนั้นยังคงอยู่อยู่คู่โลกสืบไปแม้นผ่านพ้นของยุคพวกเราไปแล้วหลังจากนั้นแล้วต้นปีหน้าก็มีพิธีบรรพชาสามเณร 5,000 ลูกทั่วไทยถึงวันคุ้มครองโรคก็มีพิธีถวายเทธรรม 40,000 วัดทั่วไทยมีบุญพิเศษพิเศษเหล่านี้ตลอดทั้งปีซึ่งหลายๆบุญนั้นไม่เคยมีปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก่อนมีตลอดทุกเดือนตลอดทั้งปีทำให้เรามีจิตใจผูกพันจดจ่อมุ่งสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำนี่ก็เป็นการเปิดหนทางสวรรค์ให้พวกเราทั้งหลายและข้อที่3นะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งท่านให้โอวาทสั้นๆว่าเศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันด้วยพระคุณอันหาประมาณไม่ได้ที่เราได้นึกถึงจึงได้พากันมาสั่งสมบุญวันนี้พอท่านได้แยกแยะระหว่างความสำเร็จ

ในอาชีพและความสำเร็จในชีวิตให้พวกเราได้ทราบซึ้งว่าประกอบธุรกิจการงานอย่างเดียวไม่พอต้องมาสั่งสมบุญทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเพื่อประกอบเหตุนำความสุขความสำเร็จในชีวิตให้เกิดขึ้นกับเราคณะสงฆ์อันโมทนาสาธุการกับท่านฐานะบริทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบูชาธรรมด้วยการปฏิบัติบูชาและอามิสบูชาในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชิวบารมีธรรมของครูอาจารย์มาตนาบาสิกาจันทร์ขนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบารมีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภาวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบริทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งในอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จผลดังกำหนดเพื่อมาตรปรารถนาวดีแล้วตั้งใจเวลาชมทุกประการอันหนึ่งมาถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มุ่งแต่เห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุตั้งใจนึกถึงบุญน้อมบุญนี้บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้บุพการีและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณกันนะหิยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญคณะประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลนี้เป็นสมบัติใจเอาไว้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบคณะกรรมการจัดงานขออนุโมทนาบุญต่อกัลยาณมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววรรณกัลยาณมิตรธนิสรหริรักษ์ครอบครัวและบริษัทในเครือรวมทั้งคลินิกทุกสาขานะครับที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ครับ
2: และอีกสักครู่นะคะคณะพระภิกษุสงฆ์ท่านก็จะได้เมตตามารับบิณฑ

จากพวกเราเหล่าญาติโยมสาธุชนทุกๆคนแล้วนะคะในวาระสำคัญนะคะปีที่58ของวันธรรมชัยค่ะวันนี้เราจะได้มาสั่งสมบุญใหญ่ให้บังเกิดขึ้นเป็นเสบียงบุญแก่ชีวิตของเราแล้วนอกจากนี้เราจะได้น้อมถวายบุญอันยิ่งใหญ่นี้บูชาธรรมแด่พระพ่อผู้เป็นต้นบุญต้นแบบแห่งชีวิตของเรานะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านเข้านั่งประจำพื้นที่นะคะหาพื้นที่นั่งอันเหมาะสมเตรียมกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะเราจะได้สั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่มีประมาณแล้วน้อมบูชาธรรมบุญนี้แด่พระพ่อผู้เป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของเราทุกคนนะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะนั่งลงนะคะนั่งลงประนมมือสวยๆเตรียมพร้อมถวายการต้อนรับแด่หมู่สงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: ใครคนหนึ่งทั้งชีวิตอุทิศศาสตร์ใครคนหนึ่งซึ่งทั้งชาติช่วยชนผองใครคนหนึ่งซึ้งใจลูกผูกพันครองใครคนหนึ่งล้านใจป้องถวายชีวา
1: ใครคนหนึ่งซึ้งแจ้งธรรมดำรงจิตใครคนหนึ่งชีพอุทิศเทิดศาสนาใครคนหนึ่งเฝ้าสอนศีลจิตเมตตาใคร

0: 27เดือนสิงหาจันทราผ่องท่านถือครองบวชพระประเสริฐศรีเป็นหน่อเนื้อพุทธางกูลแก้วบารมีสร้างคนดีสร้างวัดขจัดมารา
1: 27สิงหาคมบรมพิสุทธิ์เลิศบุรุษมุ่งประกาศพุทธศาสนาแจ้งความจริงโลกชีวิตธรรมวิชาสู่ร่มผ้ากาสาวพัส

0: นักรบเผ่าพันตะวันมั่นแก่นสารดำเนินตามรอยบาทศาสดาจารย์แนวปณิธานมุ่งสืบสารที่สุดธรรม
1: เพราะมีท่านจึงมีเหล่าลูกศิษย์ทั้งชีวิตรู้เป้าหมายไม่ถลำเกิดมาสร้างบารมีท่านชี้นำได้แจ่มแจ้งได้จดจำสำนึกกมล
0: ท่านห่วงใยเมตตาประชาสิทธิ์ท่านทุ่มเทกายจิตสร้างกุศลท่านแนะนำธรรมะเสียสละตนท่านสู้ทนเทิดศาสีพลีสร้างบุญ
1: วาระเลิศของเราเหล่าลูกหลานร่วมสืบสารทุ่มชีวิตสนับสนุนร่วมตักบาตรทอดพระป่าแด่นาบุญน้อมรำลึกบูชาคุณบูชาธรรม
0: ขออำนาจพลานิสงส์จงส่งผลบันดาลดลให้พระพ่อเป็นสุขล้ำปลอดกังวลทำหน้าที่แท้จริงนำเผยแผ่ธรรมได้ดังใจตลอดกาล
1: ขอผลบุญวันธรรมชัยอันประเสริฐสมบัติเลิศให้บังเกิดแก่ลูกหลานให้ร่ำรวยด้วยธรรมทรัพย์สลิงคารสุขสราญเบิกบานสุขเปรมปี
0: ด้วยผลแห่งพลานิสงส์มหาทานโลกียทรัพย์อันไพศาลในการนี้อริยทรัพย์นับประมาณทัพทวีตามติดพ่อตราบชีวีถึงสุดธรรม
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมนำอาหารตัก

0: านัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: โหตุ
0: โหตุ
1: ขอผลแห่งทาน
0: ขอผลแห่งทาน
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้ารับบาตรจากสาธุชนในโอกาสนี้ครับ
0: และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ค่ะ

0: ู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเนื่องในวันธรรมชัยวาระครบ58ปีพิธีกรรมงานบุญจัดขึ้นณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายบริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสำหรับท่านประธานบุญพิธีตักบาตรที่นำสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันคุณธนิสรหริรักษ์ครอบครัวบริษัทในเครือและคลินิกทุกสาขาโดยตลอดช่วงเวลาของการถวายทานนี้ขอให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญและขอให้ทุกท่านยังความปลื้มปิติใจในบุญให้บังเกิดขึ้นทั้ง3วาระทั้งก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเรานั้นจะได้ทับทวียิ่งขึ้นไปให้เราทำใจเสมอประหนึ่งว่าทุกท่านกำลังร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ในสถานที่จริงและได้น้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยมือของเราเองครับ
1: You're now watching GBN live broadcast of the morning Zams offering ceremony in honor of Dharmashai Day taking place at the fifth gate of the Great Dharmakaya Hall Wat Prathamakaya Temple in Pathum Thani Province. We have just jointly recited the words of alms offering, and the lay people representatives for today is Dr. T. Pan Khiawan, Kun Thanisorn Harin Lak, along with their affiliate companies, their families, and all branches of clinics. Throughout the entire almsgiving ceremony, I would like to invite viewers to keep your

พระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายอัปปทานที่มีนามว่าพระสุจินติตะเถระซึ่งพระอรหันต์องค์นี้ในชาติหนึ่งพระเถระท่านได้เกิดเป็นชาวนาอยู่ในพระนครหงสาวดีเลี้ยงชีพด้วยการทำเกษตร

0: สิกรรมครั้งนั้นผลผลิตในนาข้าวสมบูรณ์ดีข้าวกล้าออกรวงและเมื่อถึงเวลาข้าวแก่ดีแล้วท่านจึงคิดตามวิสัยของผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาว่าจะเป็นการไม่สมควรเลยที่เราจะบริโภคข้าวนี้ก่อนที่จะได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เสียก่อนเมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วจึงได้นำเอาข้าวที่เป็นข้าวใหม่จากนามุ่งตรงไปเพื่อเข้าเฝ้าพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่ร่าเริงและปลื้มปิติครั้นเมื่อมาถึงแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าวกล้านี้สมบูรณ์ อีกทั้งพระองค์ก็กำลังประทับอยู่ณที่แห่งนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้มีปัญญาจักษุของพระองค์จงทรงพระกรุณารับข้าวกล้าเหล่านี้ด้วยเถิด
1: Dear viewers, practicing generosity with a wholesome mind and making offerings to worthy recipients, those who have overcome or striving to overcome the three unwholesome roots of greed, hatred, and delusion, can bring immeasurable amount of merit. This is illustrated in the story of the elder Sujimcitta, as recorded in the Legends of the Theras. Before attaining arahatship, he was a farmer in the city of Hamsavati.His rice fields were abundant, and when the new crop was ready to harvest, he reflected, it would not be right for one to understand what is wholesome to enjoy the finest part of this harvest without first making an offering to the monks. The Buddha, along with the Sangha that he established, are the unsurpassed field of merit. I shall offer the first of my new crop to them. He then gathered the finest grain of his fields,and then went to the Buddha Patumutara. After paying homage at the Buddha's feet, he said, the new crop of grain has flourished. You are the worthy one of receiving these offerings. Out of compassion for me, my Lord, please accept this offering.
0: เมื่อพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดับคำกราบทูลของชาวนาแล้วจึงตรัสขึ้นว่าทานที่ให้ในสงฆ์ย่อมมีผลมากข้าวกล้าของท่านนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันควรให้ในหมู่สงฆ์ท่านจงนำเอาภิกษุทั้งหลายไปสู่เรือนของตนและจงถวายสิ่งที่มีอยู่ในเรือนซึ่งท่านได้ตกแต่งแล้วเพื่อภิกษุสงฆ์เถิดเมื่อชาวนาได้รับฟังเช่นนั้นจึงกราบนิมนต์เหล่าพระภิกษุไปสู่เรือนของตนตามพระดำรัสของพระพุทธองค์และได้น้อมถวายทายธรรมที่ตกแต่งไว้ในเรือนแด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้ดีแล้วนั้นและเพราะความตั้งเจตนาไว้ดีแล้วเมื่อชาวนาได้ละจากอัตภาพความเป็นมนุษย์ไปก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ร่างพร้อมไปด้วยวิมานทองเปล่งปลั่งสูงถึง60โยชน์และกว้างถึง30โยชน์ด้วยผลแห่งบุญที่ได้กระทำไว้ในครั้งนั้นนั่นเองครับ
1: Upon hearing the young man's request, the Buddha Patumutara said, "This assembly of monks is upright, established in wisdom and virtue. Merit gained by making offerings to Sangha bears great fruit. The finest part of your new crop should be offered to these monks. Dear giver, invite the monks of the assembly to your home and offer them whatever you have prepared with a joyful and generous heart."Following the Buddha's guidance, he invited the Sangha to his home and offered alms with a bright and joyful mind. Through this merit, which he made with a firm faith and sincere resolve, when he passed away from the human realm, he was reborn in Tavatimsa heaven, blessed with a magnificent celestial mansion.
0: และด้วยผลแห่งบุญที่ท่านได้ถวายข้าวใหม่แด่พระภิกษุสงฆ์ตามส่งผลให้ท่านได้เสวยราชสมบัติในเทวโลกถึง 3,000 ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 500 ครั้งและเป็นพระเจ้าประเทศราชโดยขนาดนับไม่ได้อีกทั้งยังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่เป็นผู้ที่ได้ทรัพย์อันนับประมาทไม่ได้และยังเป็นผู้ที่ไม่มีความบกพร่องในโภคทรัพย์สมบัติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่ส่วนยานช้างยานม้าวอและคานหามท่านก็ได้ครอบครองในทุกสิ่งนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่ผ้าใหม่ผลไม้ใหม่

0: ชนะที่มีรสเลิศใหม่นี้บังเกิดขึ้นได้ก็เป็นอนิสงส์ของการถวายข้าวใหม่อีกทั้งผ้าไหมผ้ากำพลผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายข้าวใหม่ที่ได้ถวายรวมไปถึงหมู่ทาสีหมู่ทาสนารีและที่มีการประดับประดาอย่างสวยงามบริบูรณ์บังเกิดขึ้นก็เป็นผลจากการถวายข้าวใหม่ทั้งสิ้นแม้แต่ความหนาวหรือความร้อนก็ไม่สามารถมาเบียดเบียนท่านได้เลยครับ
1: Through the great merit of offering rice to the Sangha, he was reborn among the 33 gods, enjoying divine happiness on three occasions and being reborn as a monarch 5 times. Throughout his many cycles of rebirth, he was blessed with abundant and unlimited wealth, never lacking in material possessions.He was provided with magnificent elephants and horses, luxurious palanquins and chariots, fine silk garments, woolen blankets, and every kind of treasure. He never suffered from extremes of heat or cold, nor he was troubled by illness or burning fever.
0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกครับเราจะเห็นได้ว่าการน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นเป็นธรรมเนียมที่ดีงามที่ปฏิบัติกันต่อมาของชาวพุทธว่าเราจะต้องคัดสรรแบ่งของที่ดีที่เลิศถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ก่อนตนบริโภคเสมอนะครับหรือจะเรียกง่ายๆว่านึกถึงพระก่อนนึกถึงตนเองและเวลาที่เราเลือกสิ่งของที่จะไปถวายพระนั้นก็เลือกสิ่งที่ประณีตที่สุดนั่นแสดงถึงน้ำใจอันงดงามและรู้จักหลักของการทำบุญที่ถูกต้องว่าการถวายวัตถุทานที่ประณีตเลิศพิถีพิถันเช่นนี้ย่อมทำให้ผู้ถวายนั้นได้แต่ของที่ประณีตของที่เลิศเช่นกันครับ
1: As we can see, offering the finest gift to the Sangha is a beautiful Buddhist tradition. It is customary to set aside offerings for the monks before taking anything for yourself. In simple terms, thinking of the monks before thinking of oneself. When selecting items to offer, Buddhists traditionally chose the finest and most exquisite portions.This reflects a generous and a thoughtful heart, as well as an understanding of the proper way to make merit. The more carefully and generously we offer, the more refined and abundant the blessings we will receive in return.
0: รวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับ
1: สาธุ
0: ในเช้าวันนี้ที่เราได้สร้างมหาทานบารมีสั่งสมทานกุศลจากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบุญแรกของวันนะครับถือว่าเราได้ทำตามหลักวิชาแล้วก็เป็นผู้ที่ขวนขวายในการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็ขอให้ทุกท่านทำตามหลักวิชานะครับคือการระลึกนึกถึงบุญระลึกนึกถึงความปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นทั้ง3วาระนั่นก็คือก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำไปแล้วครับเพราะเมื่อบุญส่งผลแล้วจะทำให้ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติมีความสมบูรณ์ตั้งแต่ช่วงปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยนั่นเองครับ
1: The two of us would like to rejoice in everyone's merit from today's event and we are lucky to be here offering alms to a large group of monks The Lord Buddha once stressed that a meritorious action only arises out of volition that is the volition of the donor before the act during the act and after the actThose with a pure and bright mind during these three phases will be bestowed with posterity throughout all stages of life, childhood, adulthood, and old age.
0: คุณผู้ชมครับสำหรับกำหนดการกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยประจำปีพุทธศักราช2569มีดังต่อไปนี้ครับเวลา 9:30 นเป็นช่วงเวลาธรรมกายคือเวลาที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดจากนั้นเวลา 10:45 ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ภาคบ่ายครับณห้องแก้วสารพัดนึก1เวลา 13:30 เป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกาย

0: และสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569เวลา 15:40 ครับท่านประธานสงฆ์อ่านโอวาทและผู้มีบุญจะได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ภาคค่ำณมหารัตนวิหารคตเวลา 18:20 พิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยเวลา 19:15 สาธุชนทั่วโลกร่วมกันปฏิบัติธรรมเวลา 19:30 ประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาต่อด้วยพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้ครบ 8,658,585,858 จบครับ
1: And now let us take a look at today's meritorious schedules. At 9:30 a.m., devotees around the world will join together in meditation, purifying their bodies, speech and minds in order to attain the inner Dhammakaya. 10:45 a.m., devotees around the world will join the ceremony to offer audio-visual equipment for the 82nd birthday building of Longpo Tamasheo, as well as offer meals to the large monastic community as Sankadana. 1:30 p.m., the afternoon session at Hongkao Salapatnuk, the robes offering ceremony will be held to offer audio-visual equipment for the 82nd birthday building of Longpo Tamasheo, along with the ceremony to support the Kathina ceremony of Upatamakaya and the 30,000 temples Kathina project throughout Thailand. This is the first of 2026. At 3:40 p.m., the Dhamma Cement. The presiding one will be delivered Dhamma Cement, giving merit makers around the world the opportunity to listen his valuable words of wisdom. 6:30 p.m., at the Grand Meditation Stadium, the candle lighting ceremony will be held in celebration of the Dhammashai Day. 7:15 p.m., people around the world will together join in meditation. 7:30 p.m., the presiding monk will lead the congregation in making wishes and spreading loving kindness. The evening will conclude with the ceremony to ring the golden Dhamma bells to celebrate the completion of chanting 8,658,585,858 rounds of the Dhammajakka Vatana Sutta words. We have now reached the end of the live broadcast of the morning alms offering ceremony in honor of Dhammashai Day. However, you can continue to watch the live broadcast and accumulate merit throughout the day on various platforms of GBN US. And on behalf of GBN live broadcast team, Khun Thiraphat Rueongrot and I, Gorn Karnawuchit Phan, would like to say thank you for joining us this morning. Rejoice in your merit, ka.
0: ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเนื่องในวันธรรมชัยปีที่58เช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ได้ตลอดทั้งวันครับอย่าลืมรักษาใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในวันสำคัญวันนี้ด้วยครับคุณกรกนกวิชิตพันธ์พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์ลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GVN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมในทุกๆปีเลยนะคะ27สิงหาคมค่ะซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพระรหัสบดี

0: นะคะและวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวาระนี้มาถึงนะคะเวียนมาครั้งใดเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ค่ะก็จะถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้แหละค่ะร่วมกันสร้างบุญใหญ่ประจำทุกปีเพื่อน้อมกตัญญูบูชานะคะแด่หลวงพ่อธรรมชโยในฐานะครูผู้สอนสมาธิและเป็นผู้นำในการสร้างบารมีค่ะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดวันธรรมชัยวันนี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
1: วันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมเช่นวันนี้นะครับก็อยากเรียนเชิญผู้ชมทั่วโลกครับได้สวมดวงใจของยอดนักสร้างบารมีแล้วก็ยอดกัลยาณมิตรนะครับในการเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราในการร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านทางสถานี TVN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับโดยทุกท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี TVN by DMC นะครับเข้าไปแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกนะครับในการแชร์ทั้ง Facebook Fanpage รวมไปถึง YouTube Channel ของทางสถานี TVN by DMCช่องนี้ช่องเดียวทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรร่วมกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้ยังไม่ใช่วันพระนะ
1: ครับ
0: ใจเร็วไปนิดนึงพรุ่งนี้อดทนรอนิดนึงนะคะ
1: เป็นไรวันไหนก็ละนิวรณ์ได้
0: ใช่ค่ะโอ้ยน่ารักอ่ะนะคะ
1: เราจะได้ปฏิบัติธรรมอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะช่วงนี้เข้าพรรษาด้วยนะให้ทุกๆวันเป็นวันพระที่อยู่กลางกายของทุกๆคนเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับกำหนดการงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยปี2569นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีๆนะคะเพราะว่าเรานักสร้างบารมีได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุและสามเณรณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์ค่ะดังที่คุณผู้ชมก็ติดตามรับชมนะคะหลายๆท่านอยู่ไกลไม่ได้มาตักบาตรนะคะก็ร่วมพิธีผ่านทางสถานี GVN by DMC กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภาคสายค่ะณห้องแก้วสารพัดนึก1พิธีกรรมจะเริ่มในเวลา9:30 น.นะคะเป็นการปฏิบัติธรรมรวมใจลูกพระธรรมทั่วโลกในเวลาธรรมกายค่ะ10:45 น.นะคะพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน11:00 น.เสร็จพิธีในภาคสายนะคะและพิธีกรรมในภาคบ่ายจะจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก1ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา13:30 น.จะเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและผ้าป่าสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่1ประจำปี2569ค่ะ13:35 น.ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี15:00 น.ปฏิบัติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจก่อนที่จะร่วมสร้างมหาทานบารมีอีกครั้งหนึ่งนะคะและ15:25 น.หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นคณะสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นผู้แทนสาธุชนกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมคณะสงฆ์ให้พร15:40 น.ท่านประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท16:15 น.เสร็จพิธีในภาคบ่ายค่ะ
1: ในภาคค่ำนะครับจะเป็นพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยส่วนกลางพิธีจัดขึ้นนะครับที่ชั้น1บริเวณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์หรือที่ชั้น1ของมหารัตนวิหารคตนั่นเองนะครับโดยพิธีกรรมงานบุญจะเริ่มขึ้นในเวลาโดยประมาณ19:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระธรรมกายนะครับจะได้จุดประทีปโคมเอกและน้อมถวายพวงมาลัยหรือระเบียบดอกไม้บูชาแด่พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับจากนั้นท่านประธานสงฆ์จะได้นำผู้มีบุญทั่วโลกนะครับในการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัย19:15 น.ครับจะได้ร่วมการปฏิบัติธรรม19:30 น.ครับเข้าสู่พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเดี๋ยวเราจะฉลองชัยกันที่ตัวเลข 858,585,858 จบเลข58นี่สำคัญทีเดียวนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้แทนคณะสงฆ์นะครับจะได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมในการฉลองชัย20:30 น.ตามเวลาประเทศไทยเสร็จพิธีครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันธรรมชัยปีนี้จะเป็นอีกปีนึงนะคะที่ยอดนักสร้างบารมีผู้มีความเคารพรักต่อหลวงพ่อธรรมชโยจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีทั้งทำทานรักษาศีลเจริญ

0: สมาธิภาวนาและก็บุญพิเศษอื่นๆอีกหลายๆบุญนะคะเพื่อน้อมกตัญญูบูชาธรรมท่านค่ะในฐานะครูผู้เป็นหลักชัยและหลักใจผู้ชี้ทางสว่างให้กับชีวิตและนำพาเหล่าศิษยานุศิษย์ให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงนะคะด้วยการปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายแล้วก็จะนำพาไปสู่สันติภาพของโลกใบนี้ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหากย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2512นะครับก็ราวประมาณ57กว่าปีที่ผ่านมาเข้าสู่ปีที่58นี่นะครับในขณะนั้นเองหลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านยังเป็นเด็กหนุ่มในวัยเรียนที่พยายามแสวงหาหนทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยอุปนิสัยของท่านนะครับที่รักการอ่านหนังสือจึงได้พบหนังสือที่ชื่อว่าธรรมกายซึ่งเขียนเป็นบันทึกพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโสจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนั่นเองโดยมีข้อความหนึ่งในหนังสือนะครับปรากฏว่าถ้าจะเดินให้ถูกต้องร่องรอยของพระศาสนาต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นซึ่งในตอนท้ายของเรื่องนะครับก็มีคำยืนยันว่าวัดปากน้ำนี้เรียนได้ทั้งรู้ทั้งเห็นข้อความดังกล่าวนะครับก็ทำให้หลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านเกิดความปีติยินดีครับราวกับว่าเดินมาถูกทางแล้วและเมื่อท่านได้อ่านหนังสือวิปัสสนาบันเทิงสารที่ได้กล่าวถึงความเชี่ยวชาญในการประพฤติปฏิบัติธรรมวิชาธรรมกายของคุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์ซึ่งเป็นอุบาสิกาแม่ชีผู้เป็นศิษย์ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโสจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนั่นเองก็ยิ่งทำให้ท่านนะครับมีความปรารถนาที่จะไปศึกษาธรรมปฏิบัติที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนั่นเองครับ
0: ค่ะและต่อมานะคะท่านก็ได้ไปเจอคุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์ค่ะซึ่งเป็นอาจารย์สอนสมาธิที่ถูกกล่าวถึงในนิตยสารวิปัสสนาบันเทิงสารท่านก็ได้ตั้งใจนะคะศึกษาเรื่องราวของสมาธิตามคำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเรื่อยมาค่ะจนกระทั่งตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2512จากนั้นค่ะท่านก็ได้ติดตามคุณแม่อาจารย์ลูกจันทร์ซึ่งในภายหลังได้รับการยกย่องและเรียกขนานนามท่านว่าคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงมาสร้างวัดพระธรรมกายเพื่อให้เป็นสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยมีมโนปณิธานในการสร้างวัดให้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการสั่งสมบุญสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนดีที่โลกต้องการโดยได้เริ่มขุดดินก้อนแรกสร้างวัดพระธรรมกายเมื่อวันมาฆบูชาในปีพุทธศักราช2513ค่ะ
1: ในเรื่องของการสร้างวัดนั้นนะครับผู้มีบุญท่านใดทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายหรือติดตามข่าวสารนะครับรวมไปถึงภาพกิจกรรมงานบุญผ่านสื่อต่างๆของวัดพระธรรมกายก็จะเห็นได้แล้วก็สัมผัสนะครับถึงความสะอาดความเป็นระเบียบความเรียบง่ายแต่สง่างามสมกับความตั้งใจที่จะให้บุญยสถานแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาทั่วโลกที่พวกเราทุกท่านจะได้เห็นนะครับว่าหลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านได้อาศัยอริยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มุ่งมั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้แผ่ขยายกว้างไกลไปทั่วโลกอีกท่านนะครับก็ยังตั้งใจที่จะปลูกฝังศีลธรรมอันงดงามเพื่อสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจของมวลมนุษยชาติทุกคนนั่นเองครับ
0: ค่ะและก็จะเห็นได้นะคะจากพื้นที่ของวัดพระธรรมกายที่จากเดิม169ไร่196ไร่นะคะเป็นสถานที่รองรับผู้มีบุญเนี่ยเรือนหมื่นเมื่อก่อนนี้นี่นะคะจนล้นสภาธรรมกายสากลหลังคาจากนะคะก็ได้ขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 2,000 ไร่เพื่อรองรับสาธุชนในการปฏิบัติธรรมในคราวละหลายแสนคนค่ะณพื้นที่ของสภาธรรมกายสากลนี่นะคะอีกทั้งยังเป็นยังมีพื้นที่ลานธรรมที่พระมหาธรรมกายเจดีย์และมหารัตนวิหารคตค่ะที่จะรองรับพุทธบริษัท4ได้คราวละ1ล้านคนนะคะซึ่งในอนาคตผู้คนจากทั่วโลกค่ะก็จะได้มีโอกาสนะคะศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันณวัดพระธรรมกายแห่งนี้ค่ะ
1: ในเรื่องของการสร้างพระให้เป็นพระแท้นะครับวัดพระธรรม

0: กายนั้นจากจุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นด้วยพระภิกษุรูปเดียวนั่นก็คือหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีมโนปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสร้างวัดให้กลายเป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์อันจะเป็นต้นบุญต้นแบบของศาสนสถานในยุคปัจจุบันจากวันนั้นจบจนวันนี้นะครับกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษากว่าจำนวน 2,000 กว่ารูปนอกจากนี้นะครับยังมีพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ในวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและตามประเทศอีกมากมายทีเดียวจำนวนของพระภิกษุที่เพิ่มขึ้นมากมายนี้แสดงให้เห็นมโนปณิธานอันตั้งมั่นที่จะสร้างพระให้เป็นพระแท้ที่โลกต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับได้สะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะครับที่หลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านได้ดำริมาโดยตลอดอาทิโครงการผสมบทหมู่ทั่วไทยที่ได้สร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพไปช่วยกันพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งพิธีมุทิตาสการรับพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคที่จัดขึ้นทุกปีและครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองเราได้เห็นภาพการรวมกันของพุทธบุตรที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวทั่วทั้งสังคมมณฑลที่ท่านให้ความเมตตาในการให้กำลังใจแด่พระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จแล้วก็เป็นโอกาสนะครับที่พระมหาเถรานุเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการหรือท่านเจ้าสันมักเรียนบาลีจะได้เมตตาแนะนำให้พระภิกษุผู้เป็นมหาปริญญาธรรมจบใหม่ว่าเป็นผู้นำรุ่นใหม่โดยเฉพาะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจบแล้วจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะดำรงรักษาแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะส่วนในเรื่องของการสร้างคนให้เป็นคนดีวัดพระธรรมกายนำโดยหลวงพ่อธรรมชโยได้ทุ่มเทสั่งสอนทุกๆคนนะคะให้มีโอกาสมาวัดหรืออบรมในโครงการต่างๆให้เป็นคนดีรักในการทำทานรักษาศีลและหมั่นเจริญสมาธิภาวนาโดยเริ่มจากสาธุชนที่เข้าวัดจำนวนหลัก10เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งในส่วนของงานด้านการสร้างคนดีที่โลกต้องการนั้นหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอดค่ะ
0: อาทินะครับโครงการสำหรับเยาวชนชายนะครับโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนฤดูฝนในช่วงเข้าพรรษาทั้งมีระดับอุดมศึกษานะครับมัธยมศึกษาแล้วก็ประถมศึกษาปัจจุบันก็มีการอบรมธรรมทายาทนานาชาติในภาษาต่างๆนะครับอาทิภาษาอังกฤษภาษาจีนในส่วนของเยาวชนหญิงนะครับก็เป็นโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่จัดขึ้นตลอดต่อเนื่องทุกปีครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นการปลูกฝังศีลธรรมลงไปในจิตใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านมงคลสูตรนะครับหรือว่ามงคลชีวิต38ประการในปัจจุบันนี้ก็มีตัวเลขสถิตินะครับอยู่ที่ประมาณ10กว่าล้านคนแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ
1: ค่ะยังไม่หมดนะคะอีกทั้งยังมีโครงการทอดกฐินสำริดทั่วประเทศโดยน้องๆเด็กดีวีสตาร์ค่ะผู้เป็นตัวแทนนะคะทำหน้าที่เป็นประธานกฐินโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดจนกระทั่ง 30,000 วัดในปีนี้ค่ะโครงการอุปสมบทหมู่ครั้งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลตอนนั้นนะคะจนมาถึงตอนนี้ 100,000 รูปทั่วประเทศและในอนาคตนะคะที่จะมีการอุปสมบทหมู่พร้อมกันถึง1ล้านรูปทั่วไทยค่ะการถวายมหาสังฆทานที่เป็นประมุขของบุญทั้งหลายในปีนี้ก็ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมานะคะที่ได้ร่วมกันถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยค่ะอีกทั้งยังเป็นช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี่นะคะก็ยังมีโครงการมหาสังฆทาน323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ส่งมอบกำลังใจและก็ความช่วยเหลือนะคะได้แก่เครื่องอุปโภคบริโภคไปยังพื้นที่ในดินแดนด้ามขวานไทยให้พี่น้องชาวไทยพุทธนะคะแล้วก็เพื่อนต่างศาสนิกที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนตลอดจนโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูปทั่วไทยจนขยายใจขยายเป้าเป็นโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปทั่วไทยค่ะ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายโครงการทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครับทั้งหมดนี้ที่ทางรายการนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่หมู่คณะวัดพระธรรมกายในฐานะองค์กรพระพุทธศาสนา

0: นำโดยหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบารมีครับที่ท่านได้ตั้งใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้แก่ประชาชนตลอดมาจบจนกระทั่งจนถึงวันนี้นะครับก็มีผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกครับต่างได้เห็นสิ่งที่วัดพระธรรมกายแล้วก็เหล่าคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งภายในและต่างประเทศได้ร่วมกันในการสนับสนุนโครงการต่างๆของพระพุทธศาสนามาโดยตลอดต่อเนื่องเพราะมีความตั้งใจที่จะจันลงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ขยายพุทธธรรมคำสอนเพื่อนำมาสู่การสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจของมวลมนุษยชาติด้วยการเจริญสมาธิภาวนาครับ
1: ค่ะซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นนะคะหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ยึดหลักคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนำไปพัฒนาจิตใจของมนุษย์นั่นก็คือให้ละความชั่วหมั่นทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยการส่งเสริมกิจกรรมเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆนะคะตั้งแต่การทำทานรักษาศีลและก็การเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะว่าความสุขความสำเร็จทั้งปวงในชีวิตของมนุษย์ที่แสวงหาจะเกิดขึ้นได้จากใจที่หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7ใจที่สงบนิ่งจะเป็นต้นทางของความสุขและก็ความสำเร็จที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตถิสันติบรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
0: รวมไปถึงการสืบสานมโนปณิธานของมหาภูชนียาจารย์นะครับตั้งแต่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คุณทุกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายครับที่ท่านได้ฝากความปรารถนาไว้ว่าพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายต้องแผ่ขยายไปทั่วโลกเพื่อยังใจให้มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่แท้จริงภายในนั่นเองครับ
1: ค่ะก็เพราะว่าชาวโลกทุกคนเนี่ยนะคะจะต้องมีความรู้และก็ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญและสร้างบารมีซึ่งชาวโลกจะรู้จักเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะก็ต้องเริ่มต้นจากการนั่งสมาธินั่นเองค่ะดังนั้นหลวงพ่อธรรมชโยท่านจะกล่าวไว้เสมอนะคะว่าเพราะมีคุณยายอาจารย์จึงมีท่านในวันนี้และเพราะมีท่านจึงมีลูกหลานคุณยายผู้มีบุญทุกคนในวันนี้ค่ะที่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมแล้วก็อะไรคือเป้าหมายของชีวิตค่ะ
0: และนับจากวันนั้นจบจนวันนี้นะครับเมื่อ57ปีที่แล้วหลังจากที่หลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านได้เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ท่านได้กล่าวถึงอุดมการณ์นะครับที่ในการที่ท่านตั้งใจในการออกบวชไว้ตอนหนึ่งนะครับว่าการบวชเป็นพระไม่ใช่ของง่ายหากใช้ครองผ้ากาสาวพัสแล้วจะเป็นพระได้จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ซึ่งมีศีล227ข้อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยการบวชนั้นถ้าจะให้ได้บุญกุศลควรจะเป็นที่พึ่งของพระศาสนาได้ด้วยไม่ใช่บวชมาเพื่อพึ่งพระศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะซึ่งอุดมการณ์อันมั่นคงเช่นนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยง่ายหากจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาแล้วก็การปฏิบัติจนรู้ซึ้งถึงคุณค่าของพุทธธรรมด้วยตนเองอย่างท่องแท้เท่านั้นดังที่ท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าอำนาจพุทธธรรมนั้นยิ่งใหญ่ลึกซึ้งจนทำให้เกิดความตั้งใจอันมั่นคงว่าจะสละชีวิตนี้แก่พระพุทธศาสนาคลองผ้ากาสาวพัสไปตราบสิ้นอายุไขมโนปณิธานของการบวชอันแน่วแน่อย่างนี้ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมให้ท่านมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เยาว์วัยจนเกิดเป็นความตั้งใจที่จะบวชในบวรพระพุทธศาสนาดังนั้นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมในตัวท่านนั่นก็คือวัดใกล้บ้านอย่างวัดกลางธนรินทร์ซึ่งบัดนี้นะคะเหล่าคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสถาปนาฟื้นฟูให้เป็นบุญยสถานอันจะนำมาซึ่งการระลึกถึงบ้านเกิดแหล่งกำเนิดของหลวงพ่อธรรมชโย ครูผู้สอนสมาธิให้กับเหล่าศิษยานุศิษย์และก็ชาวโลกทั้งหลายนะคะและในช่วงนี้นะคะรายการก็ได้นำประมวลภาพบรรยากาศในพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายพิธีปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเจดดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะซึ่งเป็นดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะคะเราไปร่วมติดตามแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
0: เรียนเชิญครับ

0: ค่ะดูแล้วก็มีความปลื้มไปจนนิรันดร์เลยนะคะโดยเฉพาะพิธีกรข้างๆดิฉันเนี่ยน้ำตารื้นขึ้นมาเลยทีเดียว เพราะว่าภาพความทรงจำตั้งแต่เมื่อในอดีตที่ได้ไปเยือนที่บ้านแป้งที่วัดกลางธารินทร
1: ์ครับ
0: จนถึงปัจจุบันนี้ที่มีอาคารสมปรารถนาเนี่ยนะคะยิ่งดูก็ยิ่งเกิดความปลื้มจริงไหมคะนิดนึงพูดถึงความปลื้มสักหน่อย
1: ความปลื้มปิติใจเวลาที่รณกรไปแผ่นดินตรงนั้นทีไรเนี่ยจะนึกถึงโยมมารดาของหลวงพ่อนี่ครับก็คือโยมแม่จุรีสุทธิผลครับซึ่งภาพจำในวันนั้นพอเราได้ไปตามรอยจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นบังเกิดด้วยรูปกายเนี่ยของท่านแล้วก็เป็นผู้นำในการสร้างบารมีของเราและในวันนี้ครับอาคารสมปรารถนาก็เกิดขึ้นอาคารสมปรารถนาชื่อนี้คือสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการโดยเฉพาะสมปรารถนาในการเข้าถึงธรรมภายในนั่นเอง
0: ค่ะสาธุจริงๆนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
1: ครับผมและในปีนี้ครับคุณผู้ชมทั่วโลกครับเป็นปีที่คณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกนะครับจะได้ร่วมใจกันในการน้อมกตัญญูบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ในวาระ57ปีหรือว่าเข้าสู่58ปีวันธรรมชัยนั่นเองนะครับในปีนี้เราจะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ครับซึ่งนั่นก็คือบุญทอดผ้าป่าเพื่อการถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยครับในช่วงบ่ายของวันนี้นั่นเองนะครับที่เราจะได้ร่วมกันประกอบบุญญกิริยานี้ร่วมกันทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานมโนปณิธานของหลวงพ่อครับที่ท่านมีความปรารถนาอยากจะให้มวลมนุษยชาตินั้นได้มาพบกับความสุขความสงบที่แท้จริงของชีวิตและได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตครับที่จะดำเนินชีวิตในสังสารวัฏอย่างปลอดภัยในช่วงนี้ครับทางรายการมีสื่อแอนิเมชันนะครับนิทรรศการความจริงของชีวิตของทุกคนในโลกครับอาคารเป็น12ปีหลวงพ่อธรรมชโยที่ผลิตโดยสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับ
2: บนโลกใบนี้เราทุกคนต่างถูกพัดพาไปตามกระแสของเวลาผลักดันให้เราต้องเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอแต่ในห้วงลึกของจิตใจมีคำถามที่รอคำตอบมาตลอดว่าเราเกิดมาทำไมความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาตั้งชื่อนิทรรศการนี้ว่าความจริงของชีวิตของทุกคนในโลกเพราะเมื่อเราได้ก้าวเข้ามาที่นี่ทุกคำตอบที่เราเคยสงสัยจะถูกเปิดเผยด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา

พื้นที่มหาวิหารคดฝั่งทิศใต้บริเวณค.2และ3จะถูกรังสรรค์เป็นพื้นที่แห่งการรวบรวมสื่อธรรมะด้วยเทคนิคที่นำสมัยทั้ง9ห้องได้แก่ห้องที่1ปฏิสันถานธรรมห้องต้อนรับที่จะชวนผู้ชมทุกท่านปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายกับสื่อ Interactive Sensor ที่ตอบโต้กับการเคลื่อนไหวของผู้ชมและทักทายทุกท่านก่อนเดินทางสู่ห้องต่อไปห้องที่2ธรรมสถานวิมานบุญจะเป็นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ถึงที่มาของสิ่งปลูกสร้างที่เราเห็นกันในปัจจุบันที่จะทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ย้อนไปกว่าครึ่งศตวรรษห้องที่3เส้นทางธรรมกายสื่อวิดิทัศน์ที่มีเรื่องราวการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงจนเป็นพื้นดินของวัดพระธรรมกายในทุกวันนี้ห้องที่4ธรรมกายเพื่อสันติภาพโลกห้องจะแสดงผลงานการขยายหลักธรรมคำสอนที่เริ่มจากขุดดินก้อนแรกจวบจนถึงวันนี้ที่ผลงานของวัดพระธรรมกายได้แผ่ขยายไปถึงจิตใจของสาธุชนทั่วประเทศและทั่วโลกห้องที่5มหาบุรุษถ่ายทอดเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีทั้ง10ทัศก่อนจะมาประสูติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบำเพ็ญทุกรกิริยาของมหาบุรุษที่ทำให้ผู้ชมเสมือนเราได้ย้อนไปเห็นเรื่องราวในยุคพุทธกาลห้องที่6หนทางแห่งการหลุดพ้นบรรยากาศภายในห้องนี้จะทำให้ทุกท่านรู้สึกราวกับได้อยู่เบื้องหน้าพระพักตร์อย่างใกล้ชิดผ่านเทคนิค 7Dทั้งแสงสีเสียงอันจะทำให้ผู้ชมได้บังเกิดความศรัทธาในพระบรมศาสดาด้วยใจที่หยุดนิ่งและค้นพบความจริงอันประเสริฐเพื่อช่วยพามนุษยชาติจากความทุกข์โดยถาวรห้องที่7กรรมลิขิตเมื่อพระองค์ทรงค้นพบความจริงท่านทรงแสดงถึงผลแห่งกรรมอันจะนำไปสู่ทางแยกแห่งปรภพไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ห้องนี้จะใช้เทคนิคการฉายวิดีโอแมปปิ้ง360องศาเสมือนนำผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งนรกและสวรรค์อันเป็นภาพสะท้อนแห่งผลของกรรมซึ่งจะช่วยปลูกฝังสัมมาทิฏฐิทำให้เกิดศรัทธาในความดีรักการสร้างบุญห้องที่8บันทึกไว้กลางใจเปลี่ยนความประทับใจให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้เขียนและผู้อ่านทุกคนมีพลังในการสร้างความดีและก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความดีงามต่อไป 9. ห้อง VR แสดงสื่อธรรมะโดยใช้เทคนิค Virtual Realityแว่น3มิติที่เป็นการสร้างโลกเสมือนให้กับผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ทะลุมิติเหมือนสรรพสิ่งนั้นบังเกิดขึ้นตรงหน้าห้องนิทรรศการหมุนเวียนพื้นที่จัดแสดงสื่อและผลงานจากโครงการต่างๆของศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในองค์กรได้จัดแสดงผลงานการสร้างบารมีและเนื้อหาอื่นๆที่มุ่งสู่ความรู้ภายในทุกคนที่ได้ก้าวสู่สถานที่แห่งนี้จะไม่ใช่เป็นเพียงการชมนิทรรศการเท่านั้นแต่คือการหยุดเพื่อหันกลับมาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตและสัมผัสประสบการณ์ที่เกิดจากโลกภายในของตนอันจะเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามยิ่งขึ้นไป

0: ดังนั้นวันนี้นะครับโอ้โหช่วงพักบ่ายเราจะได้มาเอาบุญใหญ่กันนะครับในการทอดผ้าป่าซึ่งบริวารผ้าป่าซึ่งเป็นปัจจัยบริวารต่างๆนี่ครับจะเป็นไปเพื่อการน้อมถวายสื่อสวดทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตโดยเฉพาะปลูกฝังสมาธิที่ข้อแรกเนี่ยสำคัญทีเดียว
1: ใช่ค่ะคุณเป็นเจ้าของบุญใหญ่นี้หรือยัง
0: ครับ
1: นะคะหาวิธีหนึ่งยังมีโอกาสนะนะคะบ่ายนี้นะคะเราเข้าร่วมขบวนในการสร้างมหาทานบารมีร่วมกันค่ะและเมื่อเราได้ทราบถึงความสำคัญของนิทรรศการในอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยแล้วนะคะแล้วก็ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็อยากให้เราเนี่ยนะคะตั้งใจที่จะรับบุญใหญ่ในครั้งนี้กันอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในใจของชาวโลกต่อไปค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีอยากจะให้ไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของบุคคลค่ะที่มีคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นต้นบุญต้นแบบในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งก็คือพระนิชานชยะวังโสขออภัยนะคะพระอาจารย์กองกิจกรรมสงฆ์ค่ะศูนย์อบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายนะคะเรื่องราวน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องจากชีวิตนักดนตรีสู่นักบวชเพราะหลวงพ่อธรรมชโยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
0: เชิญครับ
2: นึกไปถึงคำสอนที่หลวงพ่อบอกว่าเกิดมาทำพันธิพันธ์ให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีถ้าเราได้ไปบวชเราก็ได้สร้างบารมีเต็มที่เอาบุญให้กับตัวเราเองแล้วก็ให้โยมพ่อโยมแม่ก็ได้บุญด้วยคือโยมแม่เข้าวัดก่อนหลวงพี่เกิดมาแล้วแต่ท้องกันทั้งสามพี่น้องเลยมาทุกวันอาทิตย์ทุกงานบุญใหญ่ก็คือโตมากับวัดที่บ้านก็จะแบบรู้กันว่าวันอาทิตย์ก็จะเคลียร์ทุกคิวมาวัดคือเราคุ้นคำสอนหลวงพ่ออยู่แล้วก็ค่อยๆเป็นมโนปณิธานการสร้างบารมีสะสมมาช่วงใกล้จบม.ปลายจนถึงช่วงมหาลัยเริ่มมีไปสอนดนตรีตามโรงเรียนสอนดนตรีต่างๆแล้วก็เริ่มมีไปหาประสบการณ์ภายนอกมีเล่นดนตรีทั้งเล่นดนตรีกลางคืนตามงานอีเวนต์ต่างๆตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีเนี่ยเราไปเล่นดนตรีอยู่ตามแหล่งอบายมุขมันก็จะเป็นสนับสนุนให้กับคนที่เขามากินเหล้าไปเล่นให้เขาฟังก็กลัวจะติดวิบากกรรมแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเราก็ชอบเล่นก็ฟังแม่แต่ก็เล่นด้วยช่วงมหาลัยเราไปเล่นดนตรีกลางคืนเราก็นึกถึงคำที่โยมแม่ก็เคยย้ำหลวงพ่อสอนว่าเวลาเราไปสนับสนุนคนที่เขากินเหล้ามันมีเศษกรรมเราก็ไปด้วยความที่ตั้งใจรักษาศีลว่าเราจะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เด็ดขาดช่วงที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจไซเบอร์เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนพื้นฐานเรื่องการตลาดเรื่องบัญชีเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็เพื่อที่จะไปบริหารธุรกิจได้เพราะสมัยใหม่ก็เป็นธุรกิจในฝั่งออนไลน์ทั้งหมดตอนที่หลวงพี่ไปฝึกงานหลวงพี่ได้ทำ SEO คือเป็นการจัดการ Search Engine เช่นเราเสิร์ช Google เข้าไปเราจะเจอร้านค้าไหนเป็นร้านแรกช่วงนั้นก็ได้มีโอกาสทำให้กับบริษัทธนาคารที่เขาต้องการให้เสิร์ชแล้วเจอของเขาเป็นอันดับแรกๆเขาก็ชนะกันตรงที่คีย์เวิร์ดที่ค้นหาเขาต้องการขายอะไรเช่นถ้าสมมุติธนาคารนี้ต้องการขายเรื่องสินเชื่อพิมพ์เรื่องสินเชื่อก็จะเจอเขาก่อนหรือพี่ทำให้เพย์พอลเว็บจ่ายเงินทั่วประเทศทั่วโลกเขาก็ต้องการที่จะขึ้นอันดับต้นๆบนเซิร์ชเอ็นจิ้นเหมือนกันช่วงก่อนไปฝึกงานก็ได้มาบวชพระภาคฤดูร้อนช่วงปิดเทอมหลังจากจบปี2ตอนนั้นอายุครบ20ปีพอดีก็ได้มีโอกาสมาบวชรุ่นอุดมศึกษาได้บวชพระที่วัดพระธรรมกายตอนนั้นก็บวชระยะสั้นปีนั้นก็ตั้งใจอบรมเต็มที่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรียนจบเนี่ยจะได้มาบวชอีกไหมก็เลยตั้งใจบวชตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจฝึกตัวตอนนั้นนั่งสมาธิในโครงการนั้นรู้สึกว่านั่งแล้วมีประสบการณ์ภายในที่ดีนั่งแล้วมีความสุขมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมีวันนึงนั่งแล้วก็เกิดรู้สึกเห็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าขนลุกมีความสุขน้ำตาไหลเพิ่มปิติรู้สึกว่าอ๋อที่หลวงพ่อบอกว่านาทีสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากอยู่จากนิ่งไม่มีจนอายุครบ20ปีเนี่ยแหละเราเข้าใจที่สุดในชีวิตแล้วเกิดเป็นความคิดที่ฝังในใจแม้จะจบโครงการกลับไปเรียนกลับไปทำงานต่อมันก็เริ่มรู้สึกเปรียบเทียบกับตอนที่เรามีความสุขจากการปฏิบัติธรรมพอเวลาเราไปทำอะไรอย่างอื่นจะดูหนังฟังเพลงก็ไม่มีความสุขเหมือนเดิมเราก็เลยเริ่มเกิดความคิดตั้งใจว่าเอ๊ะเรียนจบแล้วเราจะไปทำงานดีหรือจะไปบวชดีเพราะเรายังนึกถึงตอนที่เราปฏิบัติธรรมตอนนั้นอยู่ยังจำได้ว่าอ๋อไอ้ที่เรามีความสุขตอนนั้นกับที่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเรามัวแต่ไปทำงานตลอดชีวิตมันก็ได้สร้างบารมีแค่นิดเดียวถ้าตัดสินใจมาออกบวชเราก็ได้สร้างบารมีเต็มที่แล้วก็นึกไปถึงคำสอนที่หลวงพ่อบอกว่าเกิดมาทำพันธิพันธ์ให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีถ้าเราได้ไปบวชเราก็ได้สร้างบารมีเต็มที่ทุกวินาทีก็เป็นบุญไปหมดตื่นเช้ามาก็สวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็รับบุญที่หลวงพ่อมอบหมายเอาบุญให้กับตัวเราเองแล้วก็ให้โยมพ่อโยมแม่ก็ได้บุญด้วยที่สำคัญโยมพ่อที่เสียไปแล้วสิ่งที่เราทำให้ได้ก็คือเอาบุญจากการบวชให้โยมพ่อพอเรียนจบก็เลยได้มาบวชจนถึงทุกวันนี้ช่วงที่บวชช่วงปิดเทอมก็ได้มีโอกาสเขียนผลการปฏิบัติธรรมรายงานไปถึงหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ได้อ่านผลการปฏิบัติธรรมออก DMC นั่นก็มีคำหนึ่งที่

0: เราเขียนไปอธิบายช่วงที่เราเข้าโครงการบวชใหม่ๆเราก็เหนื่อยมากต้องปรับตัวเยอะมากท่านอาจเสร็จท่านก็สอนณตอนนั้นเลยท่านก็บอกว่าเหนื่อยสิลูกถ้าไม่เหนื่อยจะเอาบารมีมาจากไหนตอนนั้นเราฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเข้าไปในใจเราเลยนะเพราะว่าท่านอ่านของเราแล้วท่านสอนเราโดยตรงเราก็เลยเห็นท่านเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีไอ้เวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราท้อพอนึกไปถึงหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหท่านทำเยอะกว่าเรามากเราเหนื่อยแค่ในกองในสำนักของเราแต่หลวงพ่อท่านต้องดูทุกกองทุกสำนักดูทั้งวัดดูทั้งศูนย์สาขาทั่วโลกเผยแผ่ไปทั่วโลกปัญหาท่านมากมายที่เข้ามาหาท่านท่านยังทำได้ไม่ย่อท้อเลยเราเจอเรื่องเล็กกว่าท่านตั้งเยอะพอเห็นท่านเป็นตัวอย่างในการสร้างบารมีเราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจมีผู้ที่เหนื่อยกว่าเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าแค่นี้เรายังน้อยนิดยังไปต่อได้อีกเยอะก็เลยมีกำลังใจที่จะสร้างบารมีต่อไปท่านจะบวชมาปีนี้จนถึงพรรษาที่10ก็รับบุญเดิมมาตั้งแต่พรรษาแรกเลยก็คือเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการอบรมธรรมทายาทแล้วก็อบรมหล่อหลอมพระนวกะแล้วก็ยังมีอีกงานบุญหนึ่งคืองานบุญกิจกรรมสงฆ์รับบุญเตรียมพื้นที่งานบุญฝั่งของคณะสงฆ์เป็นหลักก็คือตั้งแต่เตรียมพื้นที่รองรับคณะสงฆ์ที่จะมาร่วมพิธีกรรมเก้าอี้นั่งก็ดีหรืองานไหนมีจุดประทีปว่าจะไปเตรียมโคมเรียงโคมในพื้นที่สำหรับคณะสงฆ์โดยเฉพาะหลักๆก็ที่บนพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็จะมีพระเท่านั้นที่จะขึ้นไปเรียงโคมได้ก็จะเป็นทีมงานกองกิจกรรมสงฆ์ที่ขึ้นไปเรียงโคมแล้วก็ในวันงานเนี่ยก็จะเป็นทีมงานต้อนรับคณะสงฆ์อำนวยความสะดวกให้ท่านได้มานั่งในพื้นที่อย่างสะดวกแล้วก็เป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบพื้นที่เพียงพอสำหรับคณะสงฆ์ทุกลูกที่มาร่วมบางงานก็มาหลักร้อยแล้วก็เตรียมหลักร้อยบางงานคณะสงฆ์มาหลักพันแล้วก็เตรียมพื้นที่หลักพันก็จะเป็นการดูงานบุญฝ่ายพระเป็นหลักพอมาจนถึงทุกวันนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่อให้ทำเรารู้สึกว่าอยากจะทำไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่เป็นภารกิจที่เราจะต้องแบกรับพอเราว่างเราอยากจะไปหาบุญรับเพิ่มด้วยซ้ำเราทราบซึ้งกับคำว่าเราเกิดมาสร้างบารมี
1: เพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเราต้องใช้ทุกอนุอินทรีย์ที่เรายังมีชีวิตอยู่และทรัพยากรที่เรามีอยู่นั้นเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีจึงจะถูกหลักวิชาเราจะไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เราจะต้องสร้างบารมีอย่างกลั่นกล้าทีเดียวเพื่อความปลื้มปิติของเราแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบแก่เพื่อนมนุษย์ทุกๆคนนะจ๊ะ
0: เราอยากหาบุญให้ตัวเองให้ติดตัวไปให้มากๆเราจะมุ่งไปทำอย่างอื่นก็เสียเวลาเปล่าๆเราก็อยากจะสร้างบารมียิ่งๆขึ้นไปก็อยากขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาสอนให้พวกเราได้รู้จักความจริงของชีวิตได้รู้จักเป้าหมายชีวิตที่เกิดมาทำพันธุ์พันธุ์ได้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีหลวงพ่อก็เป็นต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีให้ลูกๆได้มีต้นแบบในการสร้างบารมีให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมขอกราบขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณสื่อจากสำนักสื่อธรรมะนะครับ
3: ค่ะนะคะความพร้อมสมบูรณ์เนี่ยทางโลกเนี่ยคือ 100% เลย
2: ครับผม
3: แต่ก็ตัดสินใจที่จะมาสร้างความพร้อมให้เกิน 100% ในทางธรรม
2: ให้ชีวิตเป็น 200% เนา
3: ะ
2: ดังนั้นคำถามที่จะเกิดขึ้นเลยครับคุณผู้ชมว่าเอ๊ะในเมื่อท่านมีความพร้อมทางโลก
3: ขนาดนี้
2: สู่หน้าที่การงานทางโลกที่น่าจะมีชีวิตครอบครัวทั่วๆไปเนี่ยทำไมท่านถึงเลือกชีวิตสมณะนี่คือคำถามที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยคำตอบนะครับด้วยการที่เราด้วยพิสูจน์ด้วยตัวเองของเรานั่นเองครับอีกหนึ่งบุคคลครับคุณผู้ชมที่ก็ให้โอกาสตัวเองเพราะว่าโอกาสไม่เคยเลือกคนแต่คนต่างหากครับที่สามารถเลือกโอกาสในการพิสูจน์ได้เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของวัดพระธรรมกายที่สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการครับเป็นเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของคุณสุมิตรานาคดีครับเรื่องการเข้าวัดพระธรรมกายเป็นศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยแล้วได้อะไรไปติดตามรับชมจากของสื่อสำนักสื่อธรรมะในช่วงนี้ครับ
4: เข้าวัดพระธรรมกายแล้วได้อะไรเราก็เอาแบบอย่างของวัดพระธรรมกายไปทำที่บ้านสิ่งที่ป้าปี่กำลังฝึกทำอยู่นี้วัดพระธรรมกายสอนมาตอนงุนงิดป้าปี่ไปขัดหม้อขัดไปแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังไปพอหม้อมันใสแล้วทำไมใจเราสบายจังเลยเมื่อก่อนหน้าตาไม่ได้ยิ้มแบบนี้นะแต่ด้วยความที่หลวงพ่อสอนให้สัมมาอรหังเราสัมมาอรหังเพราะอยากให้ขัดของได้แล้วทีนี้พอเราทำบ่อยๆใจเรามันเบาดึงดูดเงินมาได้เยอะมากพ่อปิ่นก็เป็นประธานรองกฐินวัดพระธรรมกายเราเริ่มเก็บตั้งแต่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วเรามาขายของ10ปีกว่าจะได้ถึงล้านใจเรารู้สึกไอ้ผังจนที่มันติดตัวเรามาเนี่ยเราต้องรื้อมันออกให้ได้ไม่ได้เสียดายนะเงิน1ล้านนั้นซึ่งจากการที่เราทำบุญกำลังบุญตรงนั้นมาส่งเสริมให้เราขายของยิ่งดีขึ้นแล้วก็เราไม่ได้จนลงเลยเราทำงานประสบความสำเร็จตลอดตอนนั้นขายของตลาดนัดที่กรุงเทพมันต้องตื่นตั้งแต่ตีสามสู้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็ส่งเงินให้ที่บ้านเราหาเงินมาเหนื่อยไม่ได้บกพร่องหน้าที่ของลูกเลย

0: ส่วนหนึ่งที่จะทำเพื่อตัวเองบ้างก็คือเอามาทำบุญป้าปีก็ไม่รู้ว่าตัวเองรวยไหมแต่ว่ามีมาทำเรื่อยๆ300,000 500,000 800,000ล้านหนึ่งซึ่งมันเกิดจากการแค่ขายหวยขีด20 บาทในตลาดนัดตอนปี56หลวงปู่องค์ที่7จะใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆฝนตกป่วยทะลุไหวไปขายของไม่มีวันไหนเลยที่จะลักความพยายามตั้งใจไว้เลยว่าจะต้องทำให้ครบล้านอ่ะแล้วป้าปีก็ทำสำเร็จเวลาที่ป้าปีมาต้อนรับพระธรรมยาตราแล้วเงยหน้าขึ้นไปเห็นหลวงปู่ทองคำองค์ที่7สำเร็จทุกอย่างเรารู้เราทำได้ว่าเนี่ยบุญเนี้ยเราพุ่งขนาดไหนคือมันเหนื่อยมากตากหลายหมื่นขีดกว่าจะได้เงินขนาดนั้นอ่ะเราชวนคนอื่นทำเต็มกำลังขนาดไหนคือมันปลื้มตลอดเวลาจริง
1: ๆสมบัติจะเป็นของกลางของโลกเราจะครอบครองได้ต่อเมื่อเรามีบุญบางคนเข้าใจเพียงแค่1สมอง2มือเท่านั้นที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตถูกส่วนหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าไม่ทั้งหมดทุนถึงทีมถึงมือถึงใจถึงถ้าบุญไม่ถึงไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
0: ตอนนั้นป้าปีประกาศขายบ้านที่กรุงเทพมาเกือบ20 ปีแต่ขายไม่ได้สักทีแต่พอโควิดรอบ3มาเขามาขอซื้อก็เลยกลับบ้านไปดูแลบุพการีตั้งแต่นั้นมา5 ปีตอนนี้แม่ก็อายุ82ละเบาหวานความดันหัวใจไทรอยช่วงระหว่างที่ดูแลแม่มันว่างก็เลยลองทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เปิดช่องเล็กๆขึ้นมาป้าปีนำเสนอในแบบที่ว่าเข้าวัดพระธรรมกายแล้วได้อะไรเราก็เอาแบบอย่างของวัดพระธรรมกายไปทำที่บ้านสิ่งที่ป้าปีกำลังฝึกทำอยู่นี้วัดพระธรรมกายสอนมาตอนงุนงิดป้าปีขัดหม้อขัดไปแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังไปพอหม้อมันใสแล้วทำไมใจเราสบายจังเลยทำความสะอาดบ้านจัดระเบียบบ้านเอาใจไว้ในตัวหมั่นภาวนาสัมมาอรหังใจเรามันเป็นยังไงเราก็เลยถ่ายทอดออกมาในคลิปแล้วก็ปรากฏว่ามีคนติดตามคือสิ่งที่เราทำในแต่ละวันเนี้ยมันได้ให้สิ่งดีกับเขาแล้วเขาได้ทำตามเขารู้สึกดีกับใจของเขาจริงๆความคิดการกระทำของคนก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นสังคมก็จะดีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นลูกขอกราบถวายบุญทุกบุญที่ลูกได้ทำให้กับหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกๆไปนานๆ นะเจ้าค่ะ

0: นะสะอาดระเบียบ
1: แค่นั้น
0: เนี่ย
1: เองแต่ใครจะว่าเทคโนโลยีเนี่ยนำพาไปในเรื่องที่ไม่ดีไม่ใช่นะถ้ารู้จักทำรู้จักใช้ให้มันดีๆเนี่ยก็จะนำพาคนดีๆเข้ามาหาเหมือนอย่างที่ป้าปี่เรียกตามที่คุณพี่เขา
0: สรรพนามตัวเอง
1: ตัวเองก็แล้วกันนะคะสุดยอดเลยไหมมีคนติดตามเยอะเลยนะคะเป็นครีเอเตอร์ไม่ได้หมายความว่าต้องขายของเสมอไปนะแต่เป็นครีเอเตอร์ที่ขายความดีสู่ใจของคนแล้วก็นำพาเขามาสู่สังคมที่ดีใจเขาก็จะปรับนะแล้วก็ยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: เหมือนตอนนี้ที่ทางประเทศญี่ปุ่นเนา
1: ะ
0: ดินแดนอธิอุทัยเนี่ยก็จะมีหนังสือดีๆนะครับที่พูดถึงเรื่องการจัดบ้านให้เป็นระเบียบก็ตามเร
1: ื่อง
0: ต่างๆเนี่ยตอนนี้คนเจนซีเนาะเจนซีเจนอัลฟาเนี่ยกำลังสนใจเรื่องนี้เลยนะเรื่องการจัดบ้านที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ใจหรือว่าความคิดเนี่ยเรียงเป็นระเบียบได้ด้วยก็ย้อนมาถึงเรื่องของที่หลวงพ่อสตาชิโวท่านเน้นย้ำถ
1: ึ
0: งทบทวนโอวาทเรื่องความสะอาดกับระเบียบที่คุณอาจารย์ท่านฝากฝังไว้ให้วัดเนี่ยเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์บ้านก็จะเป็นบ้านศักดิ์สิทธิ์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะถ้าบ้านเราน่าอยู่สะอาดดูแล้วสบายตาสบายใจคนอยู่ก็สบายตามไปด้วยเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายนะคะทางรายการได้น้อมนำโอวาทในอดีตของหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งท่านได้ปรารภเอาไว้ว่าวันธรรมชัยวันที่27สิงหาคมมีมานานแล้วแต่วันธรรมชัยไม่ได้มีง่ายๆเพราะคุณยายท่านให้เลือกว่าจะเอาวันไหนเป็นวันธรรมชัยหยิบปฏิทินขึ้นมาตัวเลขอื่นไม่ดูสายตาจับจ้องไปวันที่27สิงหาคมซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำพอดีดังนั้นวันที่27สิงหาคมจึงเป็นวันธรรมชัยวันชิตังเมถ้าใครมาชิตังเมในวันนั้นจะชิตังเมไปทุกชาติสำคัญนะเพราะถ้าไม่มีวันธรรมชัยก็ไม่มีวัดพระธรรมกายลองคิดดูสิว่าสำคัญขนาดไหนทำไมเลือกเอาวันที่ชนะโดยธรรมใครจะมาชนะด้วยก็มาเถิดเราจะชนะโดยธรรมถึงยุคที่คนมีศีลธรรมนำไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและดีงามซึ่งเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะทุกคนอยู่ในสายตาของมหาปูชนียาจารย์เพื่อนำไปสู่เส้นทางแห่งธรรมชัยคือเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามด้วยศีลธรรมนำไปสู่ชัยชนะนิรันดรใครมาก็ชี้ตังเมหมดทุกคนมาสวดธรรมจักรและเข้าขบวนผ้าป่าธรรมชัยจะได้ชี้ตังเมทั้งทางโลกและทางธรรมไปทุกภพทุกชาติตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรม
0: ดังนั้นในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมของผู้ชนะโดยธรรมนะครับเราจะได้มาพร้อมเพียงกันในการระลึกนึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่และดำเนินตามรอยแบบอย่างท่านด้วยการเข้าถึงธรรมภายในโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนั่นเองครับ
1: ค่ะนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเนาะที่เราจะได้ไปคอนเนคใจนะคะกับใครคนหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงของทุกท่านนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้กราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: พระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง
1: ด้วยสักการะนี้
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ยะมหังสวาขาตัง
0: ยะมหังสวาขาตัง
1: ภะคะวตาธัมมังสรณังคะโต
0: ภะคะวาตาธรรมังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังธรรมังอภิปูชยามิ
0: ตังธรรมังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระธรรม
0: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ตรัสดีแล
0: ้
1: ว
0: ตรัสดีแล้ว
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: ด้วยสักการะนี้
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: สังฆังสรณังคะโต
0: สังฆังสรณังคะโต
1: อิมินาสักการะนะ
0: อิมินาสักการะนะ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: กำจัด

0: วันพันเตมยัง
1: อัจจโยโน
0: อ
1: ั
0: จจโยโน
1: ปฏิคันหาทา
0: ปฏิคันหาทา
1: อายติงสังวรายามะ
0: อายติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิด
0: ให้กระทำความผิด
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง

0: อาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: จักได้ตรัสรู
1: ้ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้

0: เกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระ

0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดียวนี้เถ
1: อในการบัดเดียวนี้เถอโ
0: อกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการ

0: ศีลบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเบิกขาบารมี
0: เมตตาบารมีเบิกขาบารมี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้พอเหมาะพอดีนะจ๊ะกายก็จะได้สบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือนะจ๊ะให้ผ่อนคลายปรับกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม

ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะนำใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆทำทางใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ให้นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาได้เริ่มต้นจากบุญที่เรานึกแล้วปลื้มก่อนอย่างง่ายๆฝึกให้คุ้นเคยให้นึกถึงบุญที่เราทำไปแล้วเนี่ยเรายังปลื้มอยู่นึกแล้วใจจะได้สบายและบุญที่เราปลื้มนี้ก็จะไปดึงดูดบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาบางบุญเราจำได้แต่เราก็ยังนึกถึงความปลื้มไม่ออกบางบุญเราก็ลืมไปแล้วทั้งในปัจจุบันชาติและพบในอดีตชาติแต่ว่าบุญทั้งหมดก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้หายไปไหนเมื่อเราเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มได้ก่อนบุญนี้ก็จะไปดึงดูดบุญดังกล่าวนะบรวมกันเป็นดวงบุญใสๆลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์เหมือนดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่จริญใหญ่แล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่อย่างเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะเป็นดวงบุญใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญใหญ่แล้วไม่มีตำหนิเลยหรืออย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสใสหรือเหมือนกับก้อนน้ำแข็งใสใสหรือใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้า

จะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือว่ายิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสจะสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เราตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายฝึกให้คุ้นเคยแล้วก็ชินให้ใจใสใสแล้วก็ระวังอย่าไปเมมเปลือกตานะจ๊ะให้ปลือตานิดนิดนึกเบาเบาต้องนึกอย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเรานึกได้แค่ไหนชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอาจจะนึกเป็นความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนก็ได้แม้ว่ามันยังไม่มีภาพปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายนะจ๊ะนึกว่ามีอยู่ไปก่อนก็ได้วัตถุประสงค์ที่ให้นึกอย่างนี้เนี่ยเพื่อใจเนี่ยคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางกายของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้นึกอย่างนี้ไปบ่อยๆให้ได้ตลอดเวลาฝึกให้คล่องฝึกให้ชำนาญจะประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อไม่ให้ใจของเราไปฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆถ้าที่เราพึงพอใจจะภาวนาเพื่อให้ใจของเราหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยใจหยุดนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญทีเดียวสำหรับชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยเฉพาะได้มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเราจะต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้หยุดใจได้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้จักที่พึ่งที่ระลึกไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงเนี่ยเปลี่ยนมากลายมาเป็นผู้รู้ได้ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงได้เปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสุขได้ฉะนั้นใจหยุดนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีเดียวดังนั้นลูกก็ต้องฝึกตรงนี้ให้ได้เราได้ศึกษาประวัติของพระ

าสัมพุทธเจ้าจะเห็นว่าชีวิตทางโลกท่านก็มีความสมบูรณ์ในทุกสิ่งยิ่งกว่ามนุษย์คนใดในโลกแต่ท่านก็ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงไม่รู้จักเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านถึงได้แสวงหาหนทางพ้นทุกข์ในเพศของบรรพชิตและก็มาพบเมื่อใจท่านหยุดนิ่งนี่แหละเพราะใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนกายวาจาใจของเราจะถูกคลั่นให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นมาเป็นภาพเป็นดวงใสใสโดยใจเนี่ยจะเปลี่ยนจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดจะหลุดจากกายหยาบเหมือนเราคลื่นกับไปสู่ภายในเหมือนตกจากที่สูงลงไปสู่ที่โล่งกว้างไปกลายอยู่กลางอวกาศโล่งๆและก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นของเราที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเป็นความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นที่เห็นได้มาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขใจของเราจะเบิกบานจะชุ่มชื่นเมื่อเข้าถึงธรรมดวงแรกความบริสุทธิ์ตรงนี้เมื่อเราเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายซึ่งอยู่ภายในเมื่อใจของเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากสภาวะที่บริสุทธิ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไปสู่อีกสภาวะหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคจะเป็นดวงที่ซ่อนเงินอยู่ถอยผ่านจุดกึ่งกลางของดวงปฐมมรรคจะเข้าถึงดวงศีลเป็นศีลที่เห็นได้ก็เรียกว่าอธิศีลคือศีลที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจของเราเพิ่มขึ้นจะเป็นดวงใสๆความบริสุทธิ์ก็จะกลั่นใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วหลุดเข้าไปสู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปกระทั่งเข้าถึงดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะจะกลั่นใจของเราให้ใสๆใจที่ประกอบไปด้วยเห็นจำคิดรู้เนี่ยจะรวมเป็นจุดเดียวถูกกลั่นให้ใสธาตุดินทั้งน้ำลมไฟวิญญาณอากาศก็จะถูกกลั่นให้ใสให้บริสุทธิ์จึงกระทำเข้าไปถึงกาย

ีกกายหนึ่งคือกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวของเรานี่แหละแต่จะอยู่ในอริยบทสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานี่ก็เป็นกายที่มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิมกายนี้หรือว่ากายไปเกิดมาเกิดก็ได้หรือเรียกว่ากายฝันก็ได้หรือกายมนุษย์ละเอียดก็ได้เพราะว่าลักษณะหน้าตาเหมือนตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของเมื่อเรานอนหลับกายนี้ก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็นำมารายงานกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดจะอยู่ในอริยบทสมาธิจะค่อยๆใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับเรามากเข้ายิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่ยั้งเลยกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปข้างในกระทั่งไปถึงกายทิพย์กายรูปพรหมกายอารูปพรหมเป็นชั้นชั้นก็ไปเรื่อยๆผู้หญิงก็จะถูกปรับสภาพกลายเป็นกายรูปพรหมข้างในเมื่อผ่านกายทิพย์แล้วก็ปรับอีกทีก็ไปเป็นกายอารูปพรหมแล้วก็จะบวชภายในคือเข้าถึงกายธรรมเป็นพระภายในที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เกตดอกบัวตูมในอริยบทสมาธิเหมือนกันหมดจะใสยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นก็ไปเรื่อยๆความบริสุทธิ์ก็ส่งต่อไปเรื่อยๆสิ่งนี้คือสิ่งที่พยายามมานกันนักกันหนาทีเดียวกลัวจะรู้เรื่องนี้กลัวมนุษย์ทุกคนใจหยุดนิ่งเพราะถ้ามนุษย์ทุกคนใจหยุดนิ่งได้ก็จะรู้เรื่องดังกล่าวจะเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารเพราะฉะนั้นพยามารก็พยายามตรึงใจของมนุษย์ให้ไปติดกับโลกภายนอกที่ไม่มีสาระแก่นสารให้ใจวนเวียนอยู่ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นมัวเพลิดเพลินแล้วก็นำกฎแห่งกรรมมาบังคับอีกวัตถุประสงค์ให้มนุษย์ตกเป็นบาปเป็นทาสกับพยามารแล้วก็มาให้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้วนๆอยู่อย่างนั้นแหละเพื่อพยามารจะได้บังคับได้ถ้ามนุษย์รู้เรื่องราวของพยามารแล้วจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็มุ่งที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารซึ่งเป็นสิ่งที่พยามารทนไม่ได้จึงต้องบังคับบัญชากันไปอย่างนี้แหละเอากิเลสมาบังคับมนุษย์ประกอบกายประกอบภพภูมิ

อวิชชาธาตุแห่งความไม่รู้หมอหุ้มทำลายสังขารเนี่ยให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆจับถอดกายมนุษย์ไอ้สังขารเสื่อมตั้งแต่เกิดคือให้แก่เรื่อยมาให้เจ็บเรื่อยมาแล้วก็ถอดกายไประหว่างมีชีวิตอยู่ก็ไม่ให้รู้เรื่องอะไรเลยให้รู้แต่เรื่องที่เขาอยากจะให้รู้อย่างเดียวแต่เรื่องที่เราอยากจะรู้นี่เขาไม่ให้รู้เพราะนั้นเขาบดบังอย่างเงี้ยเป็นยันยันจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละครั้งนั่นแหละจึงจะดึงให้มนุษย์กลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมและใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในได้บรรลุธรรมไปดังกล่าวนั่นแหละเป็นลำดับเป็นชั้นๆกันไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมเป็นโคตรภูบุคคลบ้างเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกิทาคามีบ้างเป็นพระอนาคามีบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างกายที่ทำให้เป็นกันล้นอยู่ภายในตัวมนุษย์ทั้งสิ้นที่ซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกจึงไม่มีวันเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องกาลสมัยไม่พ้นสมัยแต่อยู่ในสมัยเสมอถ้าหยุดใจได้เมื่อไหร่ก็เข้าถึงเมื่อนั้นแหละก็จะปรับสภาวะอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกายธรรมถ้าวันใดเราปรับให้เขาถึงกายธรรมในกายธรรมเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปได้ปรับกันไปเรื่อยๆให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นถ้าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมันจะหลุดจากกายเดิมไปสู่อีกกายหนึ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พยามารกลัวมากกลัวนักกลัวหนาทีเดียวกลัวจะไปถึงกายที่เกินไปกว่านั้นเมื่อปรับสภาวะเพราะฉะนั้นจึงต้องการนักกันหนาทีเดียวเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าหยุดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นตัวสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมทางธรรมเราพอจะเข้าใจแต่สำเร็จทางโลกเราคงนึกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องลองหยุดกันให้ได้ซะก่อนเพราะว่าคุณประโยชน์หรืออานิสงส์หรืออนุภาพของคำว่าหยุดนิ่งมันเกินกว่าที่เราเคยคิดเคยเห็นหรือจินตนาการมันเกินกว่านั้นมากมายนักทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งทำใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้ใจใสใสใจเย็นเย็นประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปตรึกนึกถึงดวงใสอาจใจอยู่ในกลางดวงใสใสหรือใครคุ้นเคยจะตรึกนึกถึงองค์พระใสใสก็ใจอยู่ในกลางองค์พระก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: อรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญญสิริหันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพาคณมการังกะโรมะเส

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ธัมมะชยะมหาเถระสะ
0: ธัมมะชยะมหาเถระสะ
1: ทเวอสีติ
0: ทเวอสีติ
1: วัสสายุวัฒนกาเล
0: วัสสายุวัฒนกาเล
1: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
0: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
1: โสตะทัสนูปการะนานิ
0: โสตะทัสนูปการะนานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: มหาชนัสสะ
0: มหาชนัสสะ
1: อัตตสันติสุขะ
0: อัตตสันติสุขะ
1: สัมปาปนัฏฐายะ
0: สัมปาปนัฏฐายะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: นิยาเทมะ
0: นิยาเทมะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: โสตทัสนูปการนานิ
0: โสตทัสนูปการนานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
0: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์
0: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
0: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน์แก่การให้มหาชน
0: เพื่อประโยชน์แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
0: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
0: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
0: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ

0: ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตและกัลยาณมิตรพิทูลอารามวิริยพงศ์ขอเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สปาริวารานิ
0: สปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่

ั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งครับในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนั่งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปน

0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เราลูกหลานดวงตะวันสันติภาพทัพภาคปราบร่วมชีวิตด้วยจิตใสรวมใจมั่นทุ่มบุญและทุ่มใจฉลองวันธรรมชัยอันมงคลเพื่อประกาศวันสำคัญแห่งธรรมธาตุเพื่อประกาศปณิธานการกุศลเพื่อนำธรรมแผ่ไปให้ปวงชนเพื่อ

็ขอต้อนรับประธานพานบัวป้าปาธรรมชัยคณะที่14เข้าศูนย์กลางพิธีคณะที่14ได้แก่กาลยานมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกาลยานมิตรเสาวณีหิรัญญสิริอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าปาธรรมชัยคณะที่15ได้แก่กาลยานมิตรเกษมสุขพมรสถิตกาลยานมิตรยันธิมาสวนสินพงษ์มิตรกัญญาพรชั้นเพื่องโคอนุโมทนาสาธุประธานพานบัวป้าปาธรรมชัยคณะที่16ได้แก่กาลยานมิตรมนัสจิตวัฒนากรกาลยานมิตรประภัยจิตวัฒนากรและกาลยานมิตรกมลนัสจิตวัฒนากรอนุโมทนาสาธุและประธานพานบัวป้าปาธรรมชัยคณะที่17ได้แก่กาลยานมิตรธีรพัฒน์ภูลพิพัฒน์กาลยานมิตรดรันพรจิตวัฒนากรอนุโมทนาสาธุ

ายประธานผ่านบัวป้าป่าธรรมชัยคณะที่15ครับก็กำลังอัญเชิญไปนะครับนี่คือความมุ่งมั่นของลูกพระธรรมทุกคณะทุกกระบวนนะครับแม้มีมารมากมวลมาขัดขวางเอาใจนิ่งจะรดกลางอย่างใสใสนึกถึงใครคนหนึ่งกลางดวงใจแล้วจะสมพระทัยจินตาสาธุ

ที่17เธอพวกเราลูกหลานตะวันแก้วมาฉลองวันเพื่อแถววิเลขาสู้กว่าถึงจุดธรรมอันโอราลูกพระธรรมทั่วล่าสู้ต่อไป

ผลบุญพาให้เป็นสวัสดีสวัสดีกายใจเกษมสรรค์ให้แมนนี่มันนี่มานี่โดยเร็วพลันสมปรารถนาอัศจรรย์สำเร็จดีให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ณส่วนทีเพราะเราจะร่ำรวยและมั่งมีสมบัติจักรพรรดิสร้างบารมีถึงสุดธรรม

กายวาจาใจของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะเอาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดล้นในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยพอกายสบายใจสบายก็ง่ายนิดเดียวการที่ใจจะไปรวมหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายของเราก็ง่ายเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีนะจ๊ะปรับทั้งร่างกายและจิตใจให้สบายๆอย่ามองข้ามกันไปนะจ๊ะต้องสบายๆหาจุดสบายให้เจอนะจ๊ะแล้วเราก็ค่อยๆรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆน้อมใจไว้ตรงกลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเอาใจของเราไปแตะเบาๆไปหยุดไปนิ่งอย่างนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะลูกเนาะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้านี้เนี่ยบุญที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมทุกๆบุญนะจ๊ะมารวมเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใสบริสุทธิ์เราด้วยความใสของเพชรใสๆเพชรที่ต้องแสงที่ใสๆอย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกระจกกระจกเอาที่เราส่องเอาหน้านะจ๊ะหรืออย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆกลมรอบตัวอยู่กลางท้องของเราในตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆนะลูกเนอะนึกเบาๆนึกสบายๆแตะเบาๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะแต่ความจริงดวงบุญนิสัยมากใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกสว่างกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นไม่จ้าตามีแต่ความสุขความสบาย

เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเป็นดวงบุญใสๆให้ใจเราแตะอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะอย่างง่ายๆอย่างสบายๆด้วยความปลื้มปิติในทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาให้ใจใสๆใจสบายๆทรัพย์แต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าเราจะหามาได้เนี่ยมันยากต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากต้องใช้เวลายาวนานทีเดียวการบังเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยของพระศาสนาก็ยากสิ่งที่ยากทั้งหลายได้มารวมกันแล้วในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นทำน้อยต้องได้บุญมากๆทำมากต้องได้บุญเยอะๆให้ไปดึงดูดสมบัติจักรพรรดิให้ได้ให้ดึงดูดทรัพย์ภายนอกและภายในให้ได้ทั้งโลกิยทรัพย์ทั้งอริยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกภายในนี่ให้ได้เพราะฉะนั้นให้ใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆแต่ใจจะฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมนึกถึงดวงใสๆดวงบุญใสๆที่ในกลางกายของเรานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าใจจะใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นเวลาสว่างที่เรามีความพร้อมในการที่จะประกอบพิธีบุญใหญ่ประคองไปเรื่อยๆนะลูกนะส่วนใครที่คุ้นกับองค์พระจะเอาใจแตะไปที่กลางองค์พระก็ได้แต่ต้องง่ายๆต้องสบายๆอย่างที่เราเคยทำมาที่เราคุ้นเราเคยแล้วเราก็ชินในการที่แตะไปที่กลางองค์พระแตะไปเบาๆเรื่อยๆอย่างสบายๆเดี๋ยวองค์พระก็จะใสเองชัดเองสว่างเองเราก็จะขยายใหญ่ไปเรื่อยๆความสุขความบริสุทธิ์ก็จะพลั่งพลูบังเกิดขึ้นจากตรงกลางกายของเราเนี่ยมาท่วมท้นในทุกอนูเนื้อของเรายิ่งทำให้กายเราใสใจเราใสกายเราสบายใจของเราก็จะสบายไปด้วยบุญเราจะไม่มีหกไม่มีหล่นเลยนะแตะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นณช่วงเวลาสำคัญนี้โลกทุกคนที่ตั้งใจมาเอาบุญใหญ่ในวันนี้จงทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งทั้งกล่าวให้ใจของเรามีแต่ดวงใสใสหรือองค์พระใสๆดังกล่าวนะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายจนกว่าจะถึงเวลาสว่างต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกเนาะ

0: เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกันใจก็ให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นแหละและขอเรียนเชิญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์คือกัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตและกัลยาณมิตรพิสมัยเรืองรักลิขิตนำกล่าวคำถวายผ้าป่าณบัดนี
1: ้วันนี้เป็นวันทอดพระป่าสามัคคีเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินครั้งที่1ของวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569และสมทบกฐิน 30,000 กว่าวัดทั่วไทยซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกข้าพเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าบังสกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารมาร่วมทอดพระป่าสามัคคีเป็นการบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพานทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและปลอดภัยมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกมีมหาปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน
2: อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโต

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: บังสกุระจีวรานิ
1: บังสกุระจีวรานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารา

0: อันนี
1: ้ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: บังสุกุระจีวรานิ
0: บังสุกุระจีวรานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ผ้าบางสุกุลจีวร
0: ผ้าบางสุกุลจีวร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ผ้าบังสุกุลจีวร
0: ผ้าบังสุกุลจีวร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: อีกสักครู่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวไปอย่างเท่นพระป่าเพื่อพิจารณาพระป่าเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพนมมือขึ้นและตั้งจิตอนุโมทนายอดกัลยาณมิตรผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครับย้อนไปในยุคที่โลกว่างเว้นจากการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเพียงพระประเจกพุทธเจ้าเท่านั้นที่อุบัติขึ้นเพื่อเป็นนาถาของโลกครั้งนั้นได้มีช่างจักสานสองพ่อลูกคู่หนึ่งได้มาพบกับพระประเจกพุทธเจ้าที่กำลังแสวงหาอุปกรณ์เพื่อนำมาสร้างที่พักสำหรับจำพรรษาสองพ่อลูกรีบคว้าบุญใหญ่ด้วยการรับอาสาที่จะถวายเสนาสนะแด่ท่านจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันอย่างขันแข็งสร้างกุฏิที่มั่นคงแข็งแรงและเสนาสนะอย่างพร้อมสับทั้งยังคอยอุปถากรับใช้ถวายภัตตาหารคีลานเพศัตแด่พระประเจกพุทธเจ้าอยู่ตลอดทั้งพรรษาและยังได้อุปถากรับใช้พระประเจกพุทธ

ปราโมทด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ได้ส่งผลอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้ช่างจักสารผู้เป็นบุตรได้มาบังเกิดเป็นมหาราชาผู้มีนามว่าพระเจ้ามหาปนาทะในวันที่พระองค์ขึ้นครองราชนั้นวิสุกรรมเทพบุตรได้ลงมาเนรมิตรัตนปราสาทสูง25โยชน์และมหานครที่มีชื่อว่าปยาคประดิษฐ์ที่งดงามดังทิพยวิมานให้เป็นของคู่บุญเมื่อภายหลังพระเจ้ามหาปนาทะสิ้นอายุไขปราสาทนั้นก็จมลงสู่แม่น้ำคงคากระทั่งวันเวลาล่วงเลยผ่านสู่กาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันพระเจ้ามหาปนาทะในครั้งนั้นได้มาบังเกิดเป็นพระอรหันต์ผู้มีอนุภาพมากนามว่าพระพัทธชิเถระได้แสดงอนุภาพของตนณเบื้องพระพักของพระศาสดาด้วยการยกปราสาทแก้วที่ท่านเคย

น้ำคงคาแล้วพระเถระก็ปล่อยรัตนประสาทนั้นให้กลับจมลงดิ่งสู่แม่น้ำคงคาอีกครั้งซึ่งประสาทนี้จะยังคงอยู่ไม่อันตรธานเสื่อมสูญไปเพื่อรอคอยการมาบังเกิดขึ้นของช่างจักสานผู้เป็นบิดาในพุทธันดรเบื้องหน้าตรงกับยุคของพระศรีอริยเมตตรัยพุทธเจ้าช่างจักสานผู้เป็นบิดาจะได้มาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงพระนามว่าสังฆบรมจักรพรรดิปราสาทแก้วนี้จะตั้งขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นของคู่บุญให้พระเจ้าจักรพรรดิได้ใช้สอยและดำรงอยู่อย่างเป็นสุขไปอีกยาวนานนี้คือประจักษ์พยานแห่งการน้อมถวายวิหารทานแด่พระประเจกพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศที่ยังผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลให้บังเกิดแก่สองพ่อลูกช่างจักสารผู้มีดวงปัญญาและพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ก็ย่อมบังเกิดขึ้นแก่ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านเฉกเช่นเดียวกันขอให้ทุกท่านยังใจให้เปลื้มปิติในมหากุศลที่กำลังบังเกิดขึ้นเพราะเราได้น้อมถวายวิหารทานไว้ในพระพุทธศาสนาตราบใดที่อาคารหลังนี้ได้สร้างคุณประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นแก่มหาชนกระแสทานแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ย่อมหลั่งไหลมาสู่ตัวเราตราบนั้น

0: โยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี
1: ้สาธุยอดกัลยาณมิตรทุกท่านครับสองพ่อลูกช่างจักสารเป็นผู้มีดวงปัญญาไม่ยอมปล่อยให้โอกาสในการสร้างบุญใหญ่ล่วงเลยผ่านไปแล้วทุ่มเทอย่างสุดกำลังสร้างเสนาสนะถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงได้สมบัติใหญ่ที่ใครๆไม่อาจคำนวณนับได้เฉกเช่นเดียวกับยอดนักสร้างบารมีทุกท่านที่ได้สละแรงกายแรงใจแรงปัจจัยร่วมทอดผ้าป่าธรรมชัยขออำนาจแห่งบุญในครั้งนี้จงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เดชและอนุภาพส่งผลให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาเจริญยิ่งด้วยสิริสมบัติพรั่งพร้อมด้วยโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ไม่มีวันตกต่ำอับจนถึงพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานแตกฉานในสัพพวิชาแทงตลอดในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ตามติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีรุดหน้าเรื่อยไปไม่พลัดจากกันไปไหนตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: สาธุ
3: ในลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทธรรมโดยผู้แทนคณะประธานใหญ่คือกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรจิราภาบุญยบุตรเป็นผู้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
3: อิมานิมยังพันเต
4: จตุปัจจยาทีนี้
3: จตุปัจจยาทีนี
4: ้สัปปริวารานิ
3: สัปปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
3: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
3: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
3: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
3: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
3: อิมานิ
4: จตุปัจจยาทินิ
3: จตุปัจจยาทินิ
4: สัปปริวารานิ
3: สัปปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
3: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
3: อัมหากัง
4: ทีฆารตัง
3: ทีฆารตัง
4: หิตายะ
3: หิตายะ
4: สุขายะ
3: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
3: นิพพานายะจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
3: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
3: ขอน้อมถวาย
5: จตุปัจจัยไทยธรรม
3: จตุปัจจัยไทยธรรม
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
3: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
5: ขอพระภิกษุสงฆ์
3: ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับ
3: จงรับ
5: จตุปัจจัยไทยธรรม
3: จตุปัจจัยไทยธรรม
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน์
3: เพื่อประโยชน
5: ์เพื่อความสุข
3: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
3: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

เรียนเชิญคณะประธานใหญ่น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรวาสนาเรืองรัตลิขิตกัลยาณมิตรพิสมัยเรืองรัตลิขิตกัลยาณมิตรจิรภาบุญยบุตรกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนากัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวร

กเลมิตรสวนีหิรัญญสิริกเลมิตรพรสันกำลังเอกกเลมิตรจิตติมามานะชัยรักษ์ผู้แทนบริษัทโซวิทจำกัดโดยกเลมิตรวราพรอภิมลบุตรกเลมิตรกัญญนัทแสงเกื้อกุลชัยกเลมิตรวิรศักดิ์พดุงตันตระกูลกเลมิตรสุภาพรพดุงตันตระกูลกเลมิตรเกษมสุขพมรสถิตกเลมิตรจันทิมาสวนสินพงศ์กเลมิตรกัลยาภรณ์ชั้นเฟื่องฟูกเลมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันกเลมิตรธนิสรหริรักษ์กเลมิตรพิชิชากรวุฒิเจริญวงศ์กเลมิตรวลัยลักษณ์นิตยนันทรัตน์กเลมิตรอธิราชพันธเสนกเลมิตรพรพัทราพันธเสนกเลมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆกเลยมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆกเลยมิตรวรรณพรไตรเนตรกเลยมิตรด็อกเตอร์วรรณรีไตรเนตรกเลยมิตรพิมพวรรณไตรเนตรกเลยมิตรสรรพสัตว์รักศีลขันกเลยมิตรทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศีลขันกเลยมิตรภาริดาขุนเนนพาณิชกเลยมิตรวชิราเทพามาศกเลยมิตรพรเทพเกียรติก้องชัยกเลยมิตรอัมพลจันโรงสิริชัยกเลมิตรมนัสจิตวัฒนากรกเลมิตรประภัยจิตวัฒนากรกเลมิตรกมลนัสจิตวัฒนากรกเลมิตรธีรพัฒน์ภูลพิพัฒน์กเลมิตรดารันพรจิตวัฒนากรเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับสาธุ

องค์พระก็ขอให้ชัดชัดใสใสโตโตอยู่กลางท้องโดยง่ายตั้งแต่

าถึงพระธรรมกายโดยง่ายผู้พระสัตว์ใสใสโตอยู่ถึงกลางกายตามหลวงพ่อท่านได้เป็นง่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอาสิ่งใดที่ตั้งใจไว้ดีแล้วให้สำเร็จ

0: สาธุ
1: เหมือนเราถวายทานวันนี้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์เลย

รับพรกันนะเวลารับพรก็เอาใจจดที่ศูนย์กลางกายของเราเอาไว้หลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายก็จะอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์และก็อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยของพวกเรารวมทั้งคุณยายอาจารย์ของเราด้วยให้มารวมให้พรกับพวกเราทุกคนตั้งใจให้ดีจดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายของเราตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏติตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามะนิโชติระโส

ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันธรรมชัยวันเข้าสู่เพศสมณะหลวงพ่อมีความตั้งใจที่จะบวชมาตั้งแต่สมัยเด็กๆที่อยากบวชก็เพราะว่าชอบศึกษาธรรมะมาตั้งแต่เด็กตอนเป็นเด็กเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดในวันหยุดหลวงพ่อชอบที่จะเดินไปตามลำพังเดินเข้าไปนั่งตามถ้ำต่างๆเพราะเย็นและเงียบดีทำให้รู้สึกสบายใจและมีความหวังว่าอาจจะได้ไปพบผู้วิเศษกับเขาบ้างเพื่อท่านจะเมตตาแนะนำวิธีที่ทำให้เหาะเหินเดินอากาศได้ก็คิดไปตามประสาเด็กๆแล้วก็เป็นเด็กที่สนใจศึกษาธรรมะโดยเฉพาะเรื่องอิทธิ

ปาฏิหาริย์สิ่งเหนือธรรมชาติต่อมาภายหลังได้รับฟังคำแนะนำจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านว่าสู้มาศึกษาธรรมะเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกตั้งแต่นั้นมาจึงได้เริ่มศึกษาธรรมะปฏิบัติตามสำนักต่างๆจนกระทั่งมาพบคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกโยงพอเห็นคุณยายก็รึกรู้สึกอยากบวชเลยแต่คุณยายท่านยังไม่ให้บวชท่านบอกว่าคุณเป็นเรียนให้จบปริญญาตรีก่อนแล้วยายจะบวชให้พอเรียนจบแล้วตอนแรกหลวงพ่อตั้งใจจะบวชเดือนธันวาคมเพื่อจะได้มีเวลาปรับความเข้าใจกับผู้ให้กำเนิดคิดเตรียมการไว้อย่างนั้นแต่คุณยายท่านบอกว่าไม่ได้ต้องรีบบวชเร็วๆหลวงพ่อก็ไม่เคยขัดคำสั่งท่านพอท่านบอกให้บวชก็ตกลงแล้วไปหยิบปฏิทินมากำหนดวันบวชเองเลยตอนนั้นไม่ทราบหรอกว่าวันเข้าพรรษาวันไหนเรื่องพรรษาแรกพรรษาหลังก็ไม่มีความรู้แต่ใจหลวงพ่อชอบวันขึ้น15ค่ำเพราะถึงวันขึ้น15ค่ำทีไรหลวงพ่อรู้สึกว่าใจมันสงบอยากอยู่เงียบๆเฉยๆและมักจะชอบไปอยู่กับความสงบตามลำพังแล้วก็พบว่าความสงบของใจกับความเงียบของบรรยากาศมันคนละเรื่องกันเลยความเงียบช่วยทำให้เราเกิดความสงบของใจในที่สุดก็หยิบปากกามาขีดเอาวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512ซึ่งเป็นวันพระขึ้น15ค่ำซึ่งบรรลุกันตอนหลังว่าเป็นวันสุดท้ายของพรรษาหลังพอบวชแล้วครองผ้ากาสาวพัดเสร็จเรียบร้อยพระอุปัชฌาย์พระอันดับทั้งหลายท่านเดินออกจากโบสถ์กันไปหมดแล้วเหลือหลวงพ่ออยู่รูปเดียวกับญาติโยมสมาชิกที่มาร่วมงานบวช20กว่าคนคุณยายท่านก็พูดถ้อยคำที่แตกต่างจากที่เคยพบปะท่านมายาวนานท่านพูดในทํานองที่ว่าให้สืบทอดรักษาวิชาธรรมกายหลังจากวันนั้นหลวงพ่อก็เหนื่อยเรื่อยมากระทั่งบัดนี้ตั้งแต่บวชมาถึงวันนี้เหมือนเวลาเพิ่งผ่านไปประเดี๋ยวเดียวแค่นั้นเองยังมีความรู้สึกราวกับว่าเพิ่งปลงผมมาหยกๆพอบวชเสร็จก็มานั่งหลับตาปฏิบัติธรรมกับคุณยายท่านก็ให้หลวงพ่อสอนธรรมะไปสร้างวัดไปแก้ปัญหาที่มี

กันไปและให้ชวนพวกเรามาสร้างบารมีเป็นรุ่นรุ่นทยอยกันมาระหว่างนั้น

มาเลยแม้เวลาผ่านไปแล้วหลายปีแต่หลวงพ่อมีความรู้สึกว่าเหมือนทำบุญไปได้นิดเดียวนี่ไม่ใช่การพูดถ่อมตัวนะหลวงพ่อมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆว่าเรายังไม่ค่อยจะได้ทำบุญอะไรเลยเพราะบุญใหญ่ๆที่จะต้องทำคือการทำวิชชาทำความละเอียดซึ่งยังไม่ได้ทำการทำวิชชาจึงจะนับได้ว่าเป็นเนื้อเป็นหนังมันเต็มอิ่มได้เรื่องได้ราวเพราะเป็นหน้าที่หลักของหลวงพ่อเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้เพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารและที่สำคัญจะทำอย่างไรให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงธรรมตรงนี้คือหน้าที่ที่ยายบอกในโบสถ์นั่นแหละว่าทำอย่างไรให้เข้าถึงธรรมแล้วทำอย่างไรถึงจะไปศึกษาค้นคว้าความรู้

0: ทำนิ่งให้ได้ให้เข้าถึงดวงเข้าถึงองค์พระภายในให้ได้ก็จะเป็นของขวัญวันธรรมชัยที่หลวงพ่อปลื้มใจมากที่สุดลูกต้องตั้งใจนั่งสมาธิกันให้ได้ทุกวันนะลูกนะ
1: สาธุ
0: ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย27สิงหาคมพุทธศักราช2544อ่ะเปิด MV บูชาธรรมวันธรรมชัยสัก 5.16 นาที

ชอบมากเลย ตั้งใจบูชาพระกันนะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ด้วยบุญที่พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราคุณยายอาจารย์ของหลวงปู่ของเรามาอย่างเต็มที่จริงๆจังๆเต็มใจซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยในตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งเอาไว้ว่าหน้าที่ชาวพุทธมีด้วยกันสี่ประการหนึ่งต้องศึกษาธรรมเพื่อรู้ว่าพระองค์ทรงสั่งทรงสอนว่าอย่างไรเราก็ตั้งใจศึกษากันมาแล้วศึกษาแล้วไม่ศึกษาเปล่าให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้บังเกิดบุญบังเกิดกุศลบังเกิดความรู้ความเข้าใจให้เต็มที่แม้ถึงเวลาประกอบอาชีพก็เลือกประกอบแต่อาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะและสร้างบุญกุศลตลอดมานี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังอย่างที่วันนี้ของเราเป็นต้นยิ่งไป

ขณะนั้นเมื่อได้รับความสุขความเจริญจากการปฏิบัติธรรมของเราแล้วก็ไม่หวงความสุขความเจริญเอาไว้เพียงลำพังตัวเองหรือครอบครัวได้ชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนให้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาด้วยใครร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามเรามาก็ได้รับความสุขความเจริญเช่นเดียวกับเรายิ่งกว่านั้นพระพุทธศาสนาก็เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นนี้จึงกลายเป็นการเผยแผ่ธรรมของเราไปด้วยเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธสามขั้นต้นนี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งหนึ่งศึกษาธรรมสองปฏิบัติธรรมสามเผยแผ่ธรรมเราทำมาอย่างนี้ตลอดมาแต่ที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้คือคราใดพระศาสนามีภัยเราก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยปกป้องธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าภัยนั้นจะเกิดที่ในวัดไหนจะเกิดทั้งในประเทศไทยหรือนอกประเทศเราก็ช่วยกันมาปกป้องธรรมเป็นอย่างดียกตัวอย่างง่ายๆที่เราทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยเราช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาที่ภาคใต้ของเราเนี่ย20กว่าปีอย่างต่อเนื่องมาไม่ขาดสายเราช่วยกันไปบวชพระบวชเนนในประเทศต่างๆเพื่อให้พระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆคงอยู่คู่ประเทศคู่โลกต่อไปเป็นต้นนี้ก็เป็นการปกป้องธรรมของพวกเราที่ทำอย่างเข้มแข็งตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อของพ่อของเราด้วยตามคำสั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยสมกับเป็นลูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวจริงสมกับเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้หลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นลูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวจริงและชาวพุทธพันธุ์แท้ของพวกเราอาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุรพาจารย์ทั้งหลายของบรรพบุรุษของเราทั้งหลายที่ร่วมกันรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งถึงพวกเรามีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่ได้สร้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมานับอสงไขยภพชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้

ถึงวันนี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตอีกด้วยให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมบังกันเข้าด้วยกันบังเกิดเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มฉ่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกท่านทุกคนแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราด้วยลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสัพพอุปัตถวะอันตรายใดๆก็อย่าได้มาแผ่วผ่านอายุก็ให้มั่นขวัญก็ให้ยืนจะได้อยู่สร้างบุญบารมีของเราต่อไปอีกนานๆให้บุญดวงนี้ก็จงติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของเราด้วยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดกันแล้วจะได้มีพละกำลังโดยเฉพาะกำลังทรัพย์เอาไว้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้อยู่คู่โลกเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานและให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายนายตัวตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราก็ได้โดยง่ายตลอดไปทุกภพทุกชาติและตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราและคุณยายอาจารย์ท่านลงมาสร้างบารมีปราบมารยุคไหนๆในภายภาคหน้าก็ให้บุญนี้และพาเรามาเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนเป็นเงาตามตัวท่านไปทุกย่างก้าวและเมื่อถึงวันเกิดในภายหน้าแต่ละชาติให้บุญนี้ก็พาเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตเกิดแล้วก็ให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบุญสร้างบารมีแต่ละชาติแต่ละชาติชัดเจนให้ชัดเห็นถึงแม้กระทั่งเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีข้อแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้น้อยนิดเลยแต่ละชาติที่ผ่านมาพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ก็ให้บุญนี้และไปตามเอามหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไหร่ไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกับเราโดยง่ายจะได้เอาไว้ใช้

0: เต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติที่เกิดในแว่นแคว้นเดียวกันก็เลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมที่เกิดร่วมประเทศเดียวกับเราก็เลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนนทั่วทั้งภพทั้งโลกก็เลี้ยงได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กรากรา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกเข้าสู่รายการพิเศษเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมค่ะและในวันนี้นะคะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งตลอดทั้งวันของการสั่งสมบุญของวันนี้ทางสถานีก็ได้ถ่ายทอดภาพบรรยากาศต่างๆนะคะเกี่ยวกับงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีส่งตรงไปยังคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับทุกๆช่วงเวลาสำคัญของการสั่งสมบุญตลอดทั้งวันค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทองมาลัยและดิฉันธนาพร นรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะร่วมกิจกรรมงานบุญปลื้มๆได้ตลอดทั้งวันนะคะที่ www.gbnus.com ค่ะและเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆค่ะให้เราได้เลือกเข้ารับชมนะคะอีกทั้งทุกท่านยังสามารถที่จะเชิญชวนนะคะผู้มีบุญที่เป็นกัลยาณมิตรรอบๆตัวเรานะคะให้ติดตามรับชมรายการของสถานีและร่วมประกอบกิจกรรมงานบุญต่างๆค่ะโดยเฉพาะช่วงค่ำของวันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะจะมีพิธีจุดประทีปและพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยค่ะซึ่งเรามานับกันที่ยอดสวดนะคะ 8,657,585,858 จบค่ะซึ่งทุกท่านคะวันธรรมชัยนะคะปีนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะคะที่ศิษยานุศิษย์จากทั่วโลกเลยนะคะที่มีความ

0: รักและเคารพต่อหลวงพ่อธรรมชยโยนะคะได้หล่อหลอมดวงใจบูชาธรรมท่านนะคะทั้งอามิสบูชาปฏิบัติบูชาในฐานะครูผู้นำการสร้างบารมีซึ่งท่านเป็นดั่งแม่ทัพนะคะกองทัพธรรมนำพาผู้มีบุญทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันตลอดมาค่ะแล้วตลอดเส้นทางของท่านนะคะก็คอยประคับประคองชี้ทางให้ลูกๆนะคะไม่ต้องโดดเดี่ยวในเส้นทางการสร้างบารมีเพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันคือไปถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะประการต่อมานะคะหลวงพ่อท่านคือครูผู้สอนสมาธิผู้จุดประทีปภายในให้แก่มวลมนุษยชาติชี้หนทางให้ทุกคนได้รู้ว่าตัวของเรานั้นมีพระรัตนตรัยภายในเพียงเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากการหยุดใจณศูนย์กลางกายฐานที่7และหลวงพ่อท่านยังเป็นครูผู้สอนศีลธรรมผู้เปิดเผยเรื่องราวความจริงของชีวิตให้เรานั้นได้ตื่นรู้ให้เรานั้นได้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมรู้กระทั่งเป้าหมายของการเกิดมาว่าเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมี58ปีในการสร้างบารมีของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านนั้นเป็นทั้งผู้นำเป็นทั้งบุคคลต้นแบบเป็นครูผู้แสดงผู้ที่ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกเรื่อยมาท่านจึงเป็นประดุจเป็นผู้ที่มีอุปการะต่อเหล่ายอดกัลยาณมิตรนักสร้างบารมีทั่วทุกมุมโลกลูกๆทุกคนทั่วโลกจึงได้ปารภเหตุอันเป็นมงคลร่วมกันสร้างบุญใหญ่เพื่อน้อมบูชาธรรมท่านค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งตลอดทั้งวันของวันนี้นะคะแต่ละท่านนะคะก็เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะจะเห็นได้ว่าแม้จะไม่ใช่วันหยุดนะคะแต่ทุกท่านก็ร่วมใจกันนะคะมีเป้าหมายเดียวกันคือมากันที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีด้วยความตั้งใจเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่คุณครูแม่ใหญ่ซึ่งเป็นที่รักแล้วก็เคารพนะคะของเหล่าศิษยานุศิษย์ทุกคนเลยค่ะและสำหรับพิธีกรรมที่เสร็จสิ้นลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่1และในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมทั่วโลกค่ะมาทบทวนบุญกันนะคะซึ่งได้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาและก่อนจะถึงเวลาสว่างอีกช่วงหนึ่งของพิธีกรรมนะคะในภาคเย็นเราจะได้ร่วมกันจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของการฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรดังนั้นนะคะวันธรรมชัยวันนี้นะคะจึงเป็นวาระหนึ่งแห่งการสั่งสมบุญด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแท้จริงค่ะ
1: เรามาเริ่มนะคะทบทวนบุญกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะในเวลา 6:30 นาทีซึ่งเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่พิธีกรรมงานบุญก็ได้จัดขึ้นบริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายค่ะบริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลย์นิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์และขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญในพิธีตักบาตรในวันนี้คือนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันและคุณธนิสรหริรักษ์ค่ะ
0: ค่ะและจากนั้นนะคะในเวลา 9:30 นาทีค่ะเป็นเวลาธรรมกายที่ทุกท่านนะคะจะได้มาร่วมกันในเวลาแห่งความสว่างสวัยใจหยุดนิ่งผู้มีบุญทั่วโลกก็ได้จดใจนะคะณฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจอันเป็นการเชื่อมต่อกระแสทานบุญอันบริสุทธิ์ทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรัยบุพการีครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งกายวาจาและใจค่ะอันจะเป็นภาชนะรองรับบุญเรียกว่ารองรับมหากุศลนะคะที่จะบังเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน และต่อด้วยทุกท่านนะคะก็ได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกันใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในนั่นเองค่ะซึ่งทุกท่านนะคะต่างปฏิบัติตามโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านปรารถนาให้ชาวโลกและผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงได้ด้วยตัวเองค่ะโดย

0: ท่านปรารภไว้ว่าพระรัตนตรัยนี่สำคัญมากท่านสิงสถิตอยู่ในตัวของเราต้องไปให้ถึงให้ได้พยายามหมั่นทำทุกวันทุกคืนแล้วก็สังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมนอกเหนือจากความเพียรเรามีความสม่ำเสมอถ้ายังไม่ถูกก็ทำให้ถูกหรือยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราก็ต้องสมหวังค่ะซึ่งเป็นโอวาทนะคะของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2555ค่ะ
1: และในเวลา 10:55 นาทียอดนักสร้างบารมีทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายทานต่างๆค่ะโดยเริ่มจากพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญในพิธีนำกล่าวในวันนี้คือคุณไพศาลทวีชัยถาวรและคุณสาวนีหิรัญญสิริต่อด้วยพิธีขออภัยค่ะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญในพิธีนำกล่าวค่ะคือคุณเกษมพมรสถิตและคุณพิทูลอารามวิริยะพงศ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์เมตตานำคณะสงฆ์ให้พรนับเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่เรานั้นได้เกิดมาภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาที่มีคำสอนอันล้ำค่าแก่ชีวิตทำให้เรานั้นได้รู้ว่าบุคคลใดสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังหมั่นกระทำอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตใจที่ผ่องใสชีวิตเขาผู้นั้นก็ย่อมพบแต่ความรุ่งเรืองผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นอกจากจะมีพวกพ้องบริวารดีมีทรัพย์สมบัติมากมายและมีความรอบรู้เชี่ยวชาญในหน้าที่การงานแล้วแต่หากขาดบุญคอยเกื้อหนุนก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จดังที่ตั้งใจหวังไว้บุญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกชนทุกระดับจะต้องสั่งสมไว้อยู่สม่ำเสมอค่ะ
0: ค่ะเพราะบุญคือเบื้องหลังความสุขความสำเร็จของชีวิตนะคะในภาคบ่ายค่ะณห้องแก้วสารพัดนึก1นะคะเวลา 13:30 นาทีเป็นริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินครั้งที่1ซึ่งยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านก็ต่างปลื้มปิติยินดีเบิกบานใจทุกครั้งนะคะเมื่อได้มาร่วมอยู่ในขบวนอัญเชิญผ้าป่าเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ไม่อาจพรรณนาได้หมดสิ้นโดยเฉพาะวันนี้ที่ทุกท่านได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นับเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตนักสร้างบารมีที่จะอำนวยให้เป็นผู้มีชัยชนะชีพตังเมในทุกๆเรื่องเพราะวันนี้เป็นวันมงคลวันธรรมชัยวันของผู้ชนะโดยธรรมหรือชนะโดยด้วยธรรมนั่นเองค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะมโนปณิธานในการสร้างวัดพระธรรมกายของหลวงพ่อธรรมชโยท่านนั้นได้ปรารถนาที่จะสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ของโลกอันเกิดจากสันติสุขภายในของมวลมนุษยชาติสิ่งที่หมู่คณะวัดพระธรรมกายในฐานะองค์กรพระพุทธศาสนานั้นก็ได้ตั้งใจที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้แก่ประชาชนตลอดมาโดยยึดหลักคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือให้ละความชั่วหมั่นทำความดีและทำจิตใจนั้นให้ผ่องใสส่งเสริมกิจกรรมเบื้องต้นที่ทุกคนนั้นสามารถทำได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือการเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอสมดังพุทธโอวาทที่ว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้และบุญก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวงในชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนค่ะ
0: ค่ะนับเนื่องจากวันที่ได้พลิกแผ่นดินทุ่งนาฟ้าโล่งจนกระทั่งเป็นวัดพระธรรมกายศาสนสถานเพื่อยังสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นดังเช่นวันนี้นะคะลูกๆของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ผู้มีบุญทั่วโลกก็ยังสัมผัสได้ถึงความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของการเป็นผู้นำในการสร้างบารมีที่ไม่มีวันหยุดพักหรือปลดประจำการค่ะแม้ชั้นแห่งวัยและสังขารนะคะจะล่วงเลยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหากแต่ไฟแห่งการสร้างบารมีของท่านนั้นในฐานะผู้นำนักสร้างบารมียังคงลุกโชตนาการอยู่ตลอดอย่างไม่มีวัน

0: ที่จะดับมอดนะคะประดุจดวงตะวันที่ไม่เคยมืดดับแต่กับโชนแสงอันเป็นนิรันดร์เพื่อขจัดความมืดมิดแห่งอวิชชาให้หมดสิ้นไปค่ะทั้งนี้นะคะก็เพราะหลวงพ่อธรรมชโยท่านมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นเพื่อที่จะสืบทอดมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงที่ได้ฝากความปรารถนาเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายต้องแผ่ขยายไปทั่วโลกเพื่อให้ชาวโลกทุกคนจะต้องรู้และเข้าใจว่าคนเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนั่นเองค่ะ
1: ค่ะดังที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ปรารภอยู่เสมอค่ะว่าเพราะมีคุณยายอาจารย์จึงมีหลวงพ่อในวันนี้และเพราะมีหลวงพ่อจึงมีลูกหลานคุณยายผู้มีบุญจากทั่วโลกในวันนี้เช่นกันค่ะที่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงในฐานะที่เรานะคะเป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและลูกหลานของคุณยายอาจารย์ผู้มีเชื้อสายนักลบกล้าแห่งกองทัพธรรมเราก็จะพึงตระหนักค่ะว่าจะทำอย่างไรให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานทุกๆโครงงานของมหาปูชนียาจารย์ให้สำเร็จให้จงได้ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของเราทุกๆคนค่ะ
0: ค่ะและเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านนะคะได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อตตชีโวท่านประธานสงฆ์คณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งและเมื่อถึงเวลาสว่างนะคะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายผ้าป่าซึ่งเราก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคุณวาสนาเรืองรักลิขิตและคุณพิสมัยเรืองรักลิขิตค่ะจากนั้นหลวงพ่อตตชีโวพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์แปรแถวและพิจารณาผ้าป่าณศูนย์กลางพิธีค่ะ
1: ค่ะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรมกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีนำกล่าวค่ะคือคุณเมนทกะศรีสัตนาและคุณจิราภาบุญยบุตรจากนั้นคณะประธานบุญเนาะพิธีน้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่หลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์ทุกท่านคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเข้าพรรษามาเยือนชาวพุทธก็ต่างใช้ช่วงเวลาตลอดไตรมาสตระเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลใหญ่จากการถวายกฐินทานในวัดต่างๆหลังออกพรรษาซึ่งถือเป็นกาลทานครั้งสำคัญ1ปีมีเพียงครั้งเดียวตามพระธรรมวินัยโดยในปีนี้ค่ะวัดพระธรรมกายก็ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐินประจำปีขึ้นซึ่งก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569โดยในวันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปฐมเริ่มของการสั่งสมบุญกาลทานด้วยการทอดผ้าป่าครั้งที่1ถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยรวมถึงบุญนี้ค่ะก็จะสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยค่ะ
0: โอกาสนี้นะคะผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันรับฟังทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าและข้อคิดข้อธรรมจากหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะจะได้น้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะได้อย่างถูกต้องดีงามซึ่งท่านก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของการฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเป็นที่พึ่งที่ลึกสูงสุดของพวกเราซึ่งก็จะได้ เรียกว่าประสบกับความสุขภายในในวันธรรมชัยนี่แหละค่ะนะและช่วงค่ำค่ะสาธุชนทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะก็จะได้ร่วมกันอีกครั้งในพิธีจุดประทีปแปลอักษรเนื่องในวันธรรมชัยค่ะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกล่าวคำอธิษฐานจิตแล้วก็แผ่เมตตาซึ่งเมื่อเราได้เตรียมกายวาจาใจให้พร้อมแล้วบุญใหญ่ต่อไปก็คือการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะซึ่งในวันนี้มีเป้าหมายที่ 8,657 ล้าน 585,858 จบค่ะซึ่งเราจะสวดกันเนื่องในวันธรรมชัยดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ

0: ร่วมกันสวดมนต์และเมื่อสวดแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrighttour.com ให้เราร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ชีวิตค่ะว่าเราคือหนึ่งในผู้ที่ได้สวดนะคะเพื่อบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ในวาระสำคัญวันธรรมชัยวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ยังเหลือเวลาช่วงค่ำนะคะที่ทุกท่านนะคะจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญซึ่งความปลื้มปิติแบบนี้นะคะก็เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เลยและช่วงค่ำก็มาร่วมกันฉลองชัยที่ตังเมกันค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มาร่วมกันตั้งจิตนะคะอันเป็นกุศลแล้วก็ร่วมกล่าวอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันโดยที่กล่าวสาธุ3ครั้งพร้อมกันนะคะ
2: สาธุสาธุสาธุ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสรุปงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยสำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดในช่วงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและก็ร่วมประกอบพิธีกรรมทุกๆแพลตฟอร์มค่ะด้วยใจที่ผ่องใสและเบิกบานและเราทั้งสองคนนะคะพร้อมด้วยทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อน

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไหร่อะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งหรือมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาด

ริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกโทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่

ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใส

หรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดครึ่งกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไป

ปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลม

สุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไป

รอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์อย่าไปนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ่อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ่อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ่อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์

จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ส่วนเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกโบตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัสสนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชั้นกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลก

ไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนั้นไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสใสหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหัง
จะต้องไม่

ตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความ

สำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้น
ใคร

หยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: ะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: ็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: สติ
1: หิริ
0: หิริ
1: โอตัปปา
0: โอตัปปา
1: ความเพียร
0: ความเพียร
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็น

0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดใด
1: ความปรารถนาใดใด
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล
1: ้
0: ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อานีคา
0: อานีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขี

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ